ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ณกำลังฟัง BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
4: ติดสปีด 5G ไปกับ True Dtac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดร

ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น

การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115004

0: คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ตอนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายโมง45นาทีเลยนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะจ๊ะได้ยินเสียงดีเจชัดไหมไม่แตกเนาะนะฮะไอ้ใช้มิกเซอร์สำรองอยู่เด้อนะฮะใช้ตัวเล็กนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19นะครับเดือนกันยายนนะ2569นะครับก็โอ้โหวันนี้ที่เชียงใหม่นี่ชุ่มฉ่ำเลยน่าจะไปทั่วภาคเหนือคิดว่านะฮะทั่วภาคเหนือชุ่มฉ่ำทีเดียวอาจจะไปทั่วภูมิภาคก็ได้เดี๋ยวขอดูในเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะครับว่าสภาพอากาศในแต่ละจังหวัดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะฮะภาคใต้ภาคตะวันออกต่างประเทศนะครับตอนนี้นะครับโอ้ฝนก็กระจายกันไปทั่วนะครับก็ทางเหนือก็กระจุกตัวอยู่แถวๆที่เชียงใหม่นี่เบาแล้วนะอยู่แถวลำพูนนะฮะตอนนี้เบาแล้วแต่ลำปางยังคงมีอยู่บ้างนะครับลำปางนะฮะแต่บ่ายน่าจะเบาลงละนะครับส่วนทางภาคกลางเนี่ยนะฮะกรุงเทพนี่มีทางตอนเหนือนะครับนนทบุรีนะฮะตอนกรุงเทพไม่มีนะชลบุรีมีครับภาคตอนออกมีปราบปรายนะไปอยู่แถวภาคตะวันออกเยอะนะใกล้ๆเขมรนะฮะส่วนอีสานก็จะมีแถวบุรีรัมย์ปากเซอุบลราชธานีนะฮะกระจายกันบ้างคืนสิรินธรส่วนภาคใต้นี่ก็มีประจวบนะครับหัวหินชุมพรนะครับนี่นะฮะมีพังงาตกอยู่ภูเก็ตนะครับอ๋อที่จะถามนิดนึงวันก่อนเอ๊ะอะไรนะวันก่อนที่มีไฟที่มันมีไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียครับมันส่งมาถึงแถวๆภาคใต้ไหมฮะเห็นข่าวมีแฟนรายการคนหนึ่งเขาฟังอยู่ที่สิงคโปร์เขาบอกว่าควันไฟป่านะป่าพาดผ่านเข้ามาถึงฝั่งของประเทศสิงคโปร์หนักมากเลยสิงคโปร์มาเลย์ครับแล้วมันจะมีทางภาคใต้ของไทยบางส่วนที่เจอไอตัวของฝุ่น PM 2.5 นะจากอินโดนีเซียฮะจากเกาะสุมาตราไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะฮะใครอยู่ทางภาคใต้บอกดีเจหน่อยสิว่าอากาศมันมีมืดครึ้มบ้างไหมฮะหรือว่าฝนมาแล้วมันหายไปแล้ว นะครับสงขลายะลาปัตตานีอะไรอย่างงี้นะฮะตรังอะไรนะฮะแต่ไม่น่าจะถึงนะน่าจะไกลไปเนาะน่าจะไกลไปนะครับนะอ่ะมาทักทายกันบ่ายนี้กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลาบ่ายนี้ครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ร้านอร่อยสุดแซ่บของคนรักยำนะครับร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยครับให้การดูแลกันวันนี้จ้านะฮะอ้าวพี่โอส่งน้องเหมียวมา1ตัวน้องเหมียวเบิ่มเลยทีเดียวนะฮะน้องเหมียวกำลังนอนอยู่ที่ร้านชานมร้านเมนูอาหารวันนี้นะฮะแหมเหมียวขาวเทาสีนิลนะฮะดีเจครับขอเพลงคนไม่ดีของพี่เสือธนพลหน่อยฮะคนไม่ดีนี่คือใครครับดารินดาเหรอฮะดารินดาหายไปเลยนะช่วงนี้นะสวัสดีนะฮะพี่กระป๋อมว่าเสียงหล่ออยู่ครับสวัสดีดีเจครับยินดีที่เธอสุขเสมอนี่คุณผู้ฟังดีเจจะบอกให้ฟังนะวันพรุ่งนี้ดีเจจะไปถอนฟันนะตอนนี้กลัวมากเลยนะฮะหลอนมากเลยนะฮะพรุ่งนี้คุณหมอนัดไปถอนฟันนะครับแล้วก็ไปขุดหินปูนแล้วจัดเครื่องมือจัดฟันแล้ววันจันทร์นะดีเจไม่รู้ว่าตอนบ่ายนะจะจัดรายการได้หรือเปล่ามันจะปวดระบบหรือเปล่าเออนะฮะวันจันทร์ที่ถึงเนี้ยนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะเหมือนเดิมไหมเพราะว่ายังไม่เคยจัดฟันไม่เคยทำอะไรกับฟันเลยแม้กระทั่งขุดหินปูนก็ไม่เคยนะครับพรุ่งนี้สี่โมงครึ่งนะฮะหมอเขานัดไปก็คือดีเจมีฟันที่มันเป็นฟันผัว1ซี่ที่มันเคยหักไปแล้วเขาน่าจะถอนซี่นี้ออกก่อนประเด็นคือตอนนี้กลัวมากนะฮะถอนออกมันต้องเจ็บแน่ๆเลยเจ็บมากและทีนี้กลัวว่าจะพูดไม่ได้นะวันจันทร์นะเสร็จแล้วคิดว่าน่าจะจัดการเรียกว่าเคลียร์ช่องปากก่อนน่าจะยังไม่ใส่เหล็กดัดฟันมันไม่แน่ใจนะฮะหรือยังไงนะฮะก็เกรงว่าวันจันทร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมเอาไงดีถ้าสมมติว่ามันเจ็บเนาะวันจันทร์ดีเจอาจจะมาแค่ทักทายฮัลโหล 2-3 ทีแล้วก็ปล่อยเพลงเลยนะอันนี้พูดให้ฟังก่อนนะถ้ามันยังเจ็บโอ้ยระบมแบบไม่ไหวเงี้ยนะฮะสมมตินะอันนี้พูดไว้ก่อนนะเออมันอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 วันถอนฟันเกรงว่าจะพูดเยอะไม่ได้ไงเกรงว่าจะพูดเยอะไม่ได้มันจะเจ็บนะเพราะว่าถอนฟันเนี่ยมันต้องอย่างน้อย3วันนะฮะนะครับประมาณนี้อันนี้คิดไว้ก่อนนะฮะเมื่อคืนก็ไปดูรีวิวนะครับในออนไลน์ต่างๆว่าถอนยังไงนะแต่ก็สยองอยู่นะแต่ว่าฟันนี่มันผุมาแล้วมันหักไปได้ครึ่งเลยว่างคิดว่าน่าจะไม่ขนาดนั้นนะฮะอาจจะไม่เจ็บระบบขนาดนั้นนะฮะอันนี้พูดให้ฟังนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนก็แล้วกันนะครับเผื่อใครที่ว่าวันจันทร์ดีเจหายไปไหนหรือว่าไม่ได้ยินเสียงพูดน้อยนะครับก็หรืออาจอัดเสียงเอาไว้ก็ได้คือนี่อาจอัดเสียงไว้ก่อนกันเอาไว้ทุกอย่างมันต้องกันไว้ก่อนอัดเสียงเอาไว้ก่อนแล้วก็ใส่ในโปรแกรมเอาไว้ว่าวันนี้ไม่ไหวเด้ออย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะครับนะแล้วต้องใช้เสียงในการทำงานด้วยนะแล้วส่วนอีกชื่นอีกช่องหนึ่งดนตรีสีสันเนี่ยก็คงจะต้องอัดไว้เหมือนกันวันจันทร์วันพรุ่งนี้ดนตรีสีสัน 98.75 ดีเจก็จะอัดไว้นะฮะเพราะว่าตอนเช้าน่าจะไม่ไหวแน่ๆมันน่าจะเจ็บอยู่คิดว่านะฮะนะครับ มาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะจ๊ะในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะพี่โอนะมาทักทายแฟนรายการดีกว่านะฮะวันนี้มีใครทักทายมาบ้างนะครับนะฮะเดี๋ยวดูกันเด้อนะฮะทักทายพี่ลูกเพชรนะครับอะไรอย่าขอเพลงนะครับบริสแลมงมงายนะฮะงมหอยยังได้หอยงมปูยังได้ปูแต่ถ้างมงายคุณจะได้ฟังบริสแลมแต่ถ้างมงายคุณจะขาดใจตายพองมงายกับใครสักคนหนึ่งอย่างนี้สิประมาณนี้ดิเออนะแล้วยิ่งเป็นคนพูดมากด้วยนะถ้าปวดฟันจะพูดมากแบบนี้ไม่ได้เลยนะทักทายพี่กระปอมนะฮะสวัสดีครับดีเจขอเพลงฝากทักทายแย้ด้วยกันสู้ๆนะฮะขอเพลงยินดีที่เธอสุขเสมอของวงฟูให้มอบให้กับแย้ด้วยกันฮะสามมีมนะฮะนี่นะครับบอกว่าแย้สู้ๆกันละกันนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะฮะพินัทพงศ์องครักษ์ทักทายมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเมื่อกี้แล้วครับบอกว่าแดดแรงอยู่ฮะตับแลบทีเดียวขอเพลงปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจของมิล่านะครับหวังว่าคงเปิดเพลงแรกนะครับผมมาเพลงช้าแล้วไม่ใช่พี่ขึ้นเพลงเร็วนะของผมฟันกรามสองซี่ในสุดผูกหมดแล้วแล้วพี่นัทพงศ์อันนี้ได้ยังอ่ะยังไม่ได้ถอนแล้วถอนหรือยังแนะนำว่าให้ไปถอนซะนะฮะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูรีวิวมันใน YouTube แล้วมันเขามีเครื่องมือฮะเหมือนกับคล้ายๆครีมของเขาอ่ะหมออ่ะเดือดดังแล้วก็เขย่าเอาไปคีบก่อนคีบแล้วก็เขย่าสักพักประมาณสักไม่เกิน10วิฮะมันจะหลุดมาโลเองนะแต่ว่าเขาบอกว่าหลังจากที่ถอนเลือดมันจะไหลแล้วก็จะมีพักก๊อซให้เราอมไว้ทักประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงอ่ะตายนะฮะตายแน่ๆตายแน่ๆคิดแล้วสยองแล้วฮะนะฮะแฟนบอกให้ถอนแต่ผมไม่ถอนพี่นะฮะก็พี่ต้องถอนก็ดีนะครับมันก็จะหายจะได้หายไปซะนะนะฮะอายทำไมต้องไปอายเพื่อนะฮะอายหมอไม่กล้าถอนฟันว่ะตลกมากเลยนะครับมาทักทายกันต่อมาช่วงนี้นะฮะพี่หอดานช้างนครศรีนะฮะซีเฮว่ะเซไฮก็ดีเจวินขอเพลงไม่อยากเป็นแปรงสีฟันก็แล้วกันพูดถึงถอนฟันสงสัยพูดถึงถอนฟันก็อยากจะฟังเพลงนี้นะครับพี่เฟิร์สบอกว่าอะไรอ่ะตกอกตกใจนะฮะเนยแจมนะฮะเข้ากับบรรยากาศแล้วฮะถอนฟันนี่แหละฮะพี่อู๋บอกว่าเข้ารายการไม่จ้าวันนี้ทักทายนะพี่อู๋ได้ที่แล้วจ้าดีเจโอ้โหทำไมได้ที่ไวจังเลยพี่อู๋ครับเพิ่งบ่ายโมงอย่าเพิ่งจัดเบียร์ช้างเบียร์สิงสิครับพี่โอ้ใจเย็นๆอันนี้บ้านใครบ้านพี่เหรอรีโนเวทใหม่แล้วเหรอฮะทำไมสวยงามจังเลยบ้านใครเนี่ยฮะนะครับแล้วก็พี่ทวิกกี้บอกว่าโอ้ยเพิ่งต่อยสิงบัวมาหมดแล้วครับดีเจโอ้ยเพิ่งต่อยสิงบัวหมดแล้วเรื่องบอลใช่ไหมวันนี้ลูกอมท็อฟฟี่สงสัยจะโดนม้าขาวอมอร่อยวันนี้นิวกะโดน HUL สยบหน่อยนะฮะเรื่องบอลเนาะนะครับว่ากันไปนะจ๊ะพี่ดาวินซ่าเดอะคอปสวัสดีครับทักทายวันหยุดแต่ฝนทั้งวันทั้งคืนเลยครับเพิ่งหยุดเมื่อกี้เองตอนเที่ยงนะครับจากแม่แจ่มนะฮะฝนตกหลายที่เลยครับแม่แจ่มสายใต้จอมทองเลยที่กันนำซัมเมอร์เซลทีเดียวนะครับแม่วางพี่บอล นะทักทายครับขอเพลงเจ็บโกจิกโกกับใจสิจิกโกกับใจนะฮะได้ฮะเดี๋ยวหายฟังนะพี่สักครู่นะครับอาเมทักทายช่วงบ่ายจ้าวันนี้อาเมททำงานใช่ไหมนะอาเมจากสมตองแม่วางนะฮะพี่สุรัตน์บอกว่าวันดีวันเสาร์ครับฝนกำลังมาครับดีเจพี่สุรัตน์จากบางแสนนะครับฝนกำลังมานะครับแล้วก็แย้บอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงไม่คิดนอกใจมาไม่กับคนเดิมค่ะกับปอมกันละกันนะฮะพี่แสวงชัยซาอุดรเสกโลโซครับคอนเสิร์ต35ปีคาราบาวนะครับพี่ตองนะฮะสวัสดีครับขอเพลงยังไงก็โดนอัมพลลำพูนครับอัมพลลำใหญ่นะฮะแล้วก็ทักทายช่วงบ่ายครับชุ่มฉ่ำนะฮะพี่แปงอินเตอร์นะครับแขวนอยู่บนเส้นด้าอีเดียดครับนาโต้เจวายทักทายวันเสาร์ฉ่ำฉ่ำเลยทีเดียวครับที่เชียงใหม่ขอเพลงกอดฉันไว้ของจ๊อบมันจบนะครับมอบให้กับผู้ฟังรายการทุกคนนะครับดาเลยเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเลยพี่เดี๋ยวจัดให้ฟังฮะกอดฉันไว้นะฮะบรรยากาศหลังฝนตกเฟิร์นบ้านโฮงบอกว่าขอเพลงฟ้าหลังฝนแล้วกันนะฮะแล้วเธอแล้วถ้ามองเธออะไรอย่างแล้วถ้าเธอแล้วถ้างมเธอจะได้อะไรอ๋องมงายนะฮะส่งบรรยากาศมาที่บ้านจ้ะนะฮะที่บ้านโฮงนะครับว่าบรรยากาศหลังฝนตกนะก็สบายสบายนะบ้านโฮงลำพูนนะครับเฟิร์นกับย่างนำชัยพี่เหนือเพชรบุรีหน้าถ้ำสวัสดีครับเปิดฟังทีไรเจอแอดทุกรอบจัดสักเพลงครับหนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจยามบ่ายๆทำงานเพลินๆครับพี่เหนือเพชรบุรีหน้าถ้ำนะฮะทักทายเข้ามานะครับนะฮะพี่เหนือภาพนี่ใครถ่ายให้ ที่เดินน่ะเดินน่ะชอบโมเมนต์มากเดินแบบชิลมากเลยนะใส่แว่นเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยนะฮะอ่าฮะแล้วก็พี่ณัฐพงศ์บอกว่าหมอฟันมันอวบครับเลยอายมันเกี่ยวตรงไหนนะฮะพี่โด่งเมืองเลยนะครับทักทายยามบ่ายครับทางนี้ฝนไม่ตกแต่เมฆค่อนข้างเยอะครับอยากฟังเพลงยิ่งทุ่งยิ่งเจ็บหน่อยฮะถ้าเมาค้างก็ถอนครับพี่เจคนละถอนพี่คนละถอนนะฮะพี่เลิฟบอกว่าผมถอนฟันทั้งบนทั้งล่างตรงฟันกรามล่างปวดบวมกว่ายาพาราช่วยได้สบายมากไม่เจ็บครับสักบทเพลงแล้วกันเพลงเจนนี่บอยสเกลเจนนี่กลางวันครับกลางวันครับกลางคืนค่ะนะดีเจไม่ใช่ฟันกรามพี่เลิฟมันเป็นฟันเนี่ยฟันข้างบนแล้วก็ยังอยู่โซนคล้ายๆแถวฟันเคี้ยวอะแต่เข้าไปหนึ่งซี่ส่องดูแลที่มันผูนะฮะส่องดูเมื่อคืนแล้วนะฮะพี่โอบอกว่าเรื่องบอล นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะฮะบาเยิร์นมิวนิกนะครับ7-0ครับยูเนียนเบอร์ลินนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา7-0จะเลข7อีกแล้วนะฮะบาเยิร์นมิวนิกนะครับแหมจัดไปฮะเลขนี้อยู่ตราตรึงใจปอลอนะครับตาเนิ่นมาแล้วครับ9ปีผ่านมาแล้วเปิดร้านอยู่จ้าอะไรอ่ะพี่โอพี่โอ่ะอะไรพี่เนินนะครับขอเพลงเลยไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะตักทายมานะสับตะเนินนะครับนะครับอ๋อเศร้าออกหมายถึงว่าร้านพี่เนินใช่ไหมรับซ่อมมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะโอเคพี่นะฮะจัดไปนะครับพี่เพชรพีเอ็นวอเตอร์สวัสดีครับทักทายวันเสาร์ครับดีเจทันสวัสดีครับแล้วก็พี่ธุรกิจว่าดีเจวินครับไปทำฟันที่ทันตแพทย์มช.ตรงวัดสวนดอกด้วยน่าจะดีนะฮะอ๋อมีหลายที่พี่พอดีดีเจได้คลินิกที่หนึ่งที่จะเป็นสปอนเซอร์เลยเขาจะลงโฆษณาด้วยนะฮะคือโฆษณาให้เขาเดี๋ยวเขาจะได้ส่วนลดเนี่ยประมาณนี้นะฮะแถวตรงข้ามนิยมพาณิชย์เชียงใหม่นะฮะประมาณนี้เป็นคลินิกของเอกชนนะฮะแต่คำว่าคลินิกเอกชนมันจะมือเบากว่านะเขาจะมือเบากว่าเยอะเลยนะครับมาฟังเพลงกันดีกว่าช่วงนี้นะครับนะฮะบ่ายโมง51นาทีที่เชียงใหม่ชุ่มฉ่ำครับเดี๋ยวเราเริ่มที่เพลงเบาๆก่อนเนาะพี่ณัฐพงศ์องคลักษ์มาก่อนชาวบ้านตั้งแต่เที่ยงแล้วกันเปิดให้ฟังก่อนก็แล้วกันมานะฮะปากดีนะปากดีขี้เหงาแต่ใจแม่เกี่ยวกับปากเกี่ยวกับฟันอีกแล้วปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจนะฮะเดี๋ยวนะขอดูเพลงก่อนเด้อนะฮะมาทักทายช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาของพักบ่ายนะครับมิล่านะฮะปากดีขี้เหงาแต่ใจมาเดี๋ยวดีใจไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันได้นะครับพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการครับวันนี้มากับรถสีน้ำเงินและสีฟ้านะครับสีเงินสีฝนปล่อยๆครับปล่อยๆครึมๆครับพี่เพชรบอกว่าดีเจครับฝากแสดงความยินดีกับพี่มนพด้วยกันละกันนะครับได้บ้านใหม่กับเมียใหม่อุ้ยได้เมียใหม่ด้วยว่ะได้ข่าวว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวานจริงเหรอครับพี่อยู่ด้วยกันมา20ปีแต่ว่าเพิ่งจดทะเบียนสมรสแหมแซวๆฝากขอบคุณป้าอ้อบ้านพัฒนาทรายแก้วแม่โจ้ด้วยนะครับฝากขนมให้ทีมงานเมื่อวานนี้ของพี่เพชรนะฮะโอ้นะครับมาสวัสดีพี่สองด้วยนะครับทักทายกับเชียงดาวร้อนอบอ้าวครับพี่เจอ้าวจริงเหรอพี่เชียงใหม่หนาวเย็นเด้อนะฮะพี่อู๋สุนทรบอกว่าอยู่กับเด็กครับวันนี้เด็กไหนอีกฮะอาเมย์บอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้ตากฝนกลับบ้าน2วันแล้วก็เลยป่วยอีกแล้วจ้ะหวั่นรับประทานอีกรอบเจ็บคอนั่นไงอาเมย์ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพด้วยนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกนะครับทำให้เรารู้สึกไม่สบายนะครับเนาะขอเพลงเพื่อชีวิตสักเพลงแล้วกันนะครับคนใจดีคนใต้ใจเต็มของเอสันติภาพนะครับได้เลยครับพี่บอยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะมาเพลงเพื่อชีวิตก็ส่งมาเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะ อยู่กับเด็กจริงๆนะออกเป็นอยู่กับลูกใช่ไหมฮะลูกชายนะฮะลูกชายวัยซนคนมาสดันนะฮะห้องหุ่นขอเพลงของสุเทพปยุนพิทักษ์ด้วยครับจากพี่ณัฐระยองนครพนม

บอกว่าปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจนะครับแหมเพลงนี้จากมิล่ามิล่านะครับเดี๋ยวเจ๊ขอตั้งเพลงก่อนนะครับเนี่ยขอตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมากันเพียบทีเดียวนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่างมงายนะครับงานจากบอดี้สแลมนะฮะอย่างงมงายเกินไปก็แล้วกันนะฮะเอาละครับเติมเพลงมาตรงนี้ดีเจขอไล่ตั้งเพลงเรื่อยๆกันก่อนเนาะตอนนี้บ่าย2โมงกับอีก6นาทีแล้วนะครับลงมาทักทายลงมาเซฮายกันได้เลยเรื่อยๆผ่านทางแชทในชั่วโมงนี้เลยนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่บ่าย2โมงแดดกำลังมาแล้วคุณฟังฮะแดดกำลังมาแล้วว่ะเออนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยฝนฉ่ำตั้งแต่ช่วงภาคเช้าทีเดียวแต่ณเวลานี้นี่แดดเริ่มสว่างสวยแล้วสวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแขวนอยู่บนเส้นได้ครับงานจากนี่เลยนะอีเดียตนี่ไม่ได้ฟังนานทีเดียวก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยแล้วกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับเติมเพลงเข้ามานะครับตอนนี้บ่าย 2:11 นาทีเดี๋ยวค่อยหาข่าวมาเล่ากันนะครับพี่เคียวเพชรบอกว่าหงร่อนให้ลายแทงไว้บ้างมั้ยครับขอเพลงเทวดาเดินดินหายไปเลยพี่ตั้งแต่วันก่อนหายจากวงการไปเลยแต่คิดว่าน่าจะแอบซุ่มฟังอยู่ช่วงเวลากลางคืนนะฮะแต่ว่าไม่ลงแชทไม่ได้ลงมาทักทายเฉยๆอาจต้องการเฟดตัวห่างไปเหมือนดารินดาไงแต่คนถามว่าดารินดาหายไปไหนใช่ไหมดารินดานี่หายจากวงการไปจริงๆช่วงนี้คือดารินดานางเป็นราชการไงเป็นราชการแล้วก็เหมือนกับไม่รู้สิช่วงนี้ออกมาเคลื่อนไหวเยอะไปหน่อยหนึ่งเรื่องการเมืองก็ช่วงนี้ขอเฟดตัวห่างไปบ้างสงสัยนะครับเอาละครับช่วงนี้บ่าย 2:11 นาทีมาเดี๋ยวดีเจทยอยเปิดเพลงไปเรื่อยๆสบายๆนะครับรู้ฟังในช่วงเวลานี้เลยนะครับเมื่อกี้แย้บอกว่าไม่คิดนอกใจหรอกนะฝากให้กับกระป๋อมนั่นเลยกันนะฮะกระป๋อมบอกว่ายินดีที่เธอสุขเสมอคู่นี้มาแล้วเมื่อคืนถามหานะพี่โอ้น้องดีเจบอกว่าแฟนรายการ BPTO มีกี่คู่นะที่เป็นแฟนกันเมื่อคืนได้มีน้องคนนึงนะครับชื่อเล็กนะครับแล้วก็กิ๊ก2คนนี้ก็เป็นแฟนรายการ BP ช่วงกลางคืนใน YouTube นะฮะก็เมื่อก่อนก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละนะฮะมาขอเพลงมาร้องเพลงกันนะฮะไปๆมาเป็นแฟนกันเฉยเลยนะคบกันแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีคู่ของพี่อ๋องอ๋องก็เป็นนักร้องเหมือนกันเป็นคนร้องเพลงรายการเมื่อก่อนนี้จะให้คนทางบ้านส่งเพลงมาร้องเพลงแล้วมาเปิดในช่วงท้ายรายการนะครับแล้วไปมาเอ้าสลับคู่กันเฉยเลยนะครับอย่างพี่อ๋องนี่ก็ไปกับออนคนปัจจีนเหมือนกันกลายเป็นแฟนกันพอเป็นแฟนกันก็หายไปเลยนะฮะแล้วก็มีประมาณ2คู่หลักๆนะฮะส่วนคืออื่นไม่รู้เหมือนกันนะฮะกลางวันก็จะมีเนี่ยนะครับที่มากันประจำก็คือเนี่ยนะฮะแย้กับกระป๋อมนี่แหละแย้กับปอมนี่แหละที่จะมาทักทายกันประจำนะครับเนาะนะพี่วินรู้จักตั้มบ้าพลังเปล่าครับจะฟาดกับฟันกันจอมพลังอ๋อเห็นอยู่ข่าวนี่นะฮะเดี๋ยวหาข่าวไม่ฟังแล้วกันฮะตั้มบ้าพลังนะฮะกับกันเขาเอาหนวดมาใส่ที่พี่ป่าเขานี่เติมหนวดเข้าไปด้วยนะฮะนะกับปอมบอกว่าขอบคุณแย้ด้วยจ้าที่ฝากเพลงมาให้ขอบคุณแย้ด้วยกันที่ฝากเพลงมาให้นะฮะพี่โอก็เลยบอกว่าดีงามนะฮะความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอพี่เบสจัดให้สวัสดีครับขอเพลงนอนผีเสื้อด้วยกันละกันครับเห็นว่ามีคนขอลูกทุ่งมาด้วยได้ฮะวันนี้มีคนขอลูกทุ่งมาอ๋อเมื่อกี้น่ะที่ขอเพลงจิโกกับใจนี่เอาของใครครับรอนอรันเหรอฮะเอาเวอร์ชันไหนมันมีเยอะมากเลยนะฮะเอาเวอร์ชันไหนหรือจะให้ดีเจเลือกหนึ่งเวอร์ชันมันเป็นเพลงเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจจิโกกลับใจนะเอาเวอร์ชันไหนครับหรือให้ดีเจเลือกให้รอนอรันนะฮะส่งมาฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะบายบายอากาศสบายสบายตอนนี้ที่เชียงใหม่แดดออกแล้วนะฮะแดดออกแล้วนะครับแต่ยังเย็นอยู่เพราะฝนตกตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับตอนนี้แดดออกแล้วนะฮะ

จถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนกลัวนะครับคนกลัวนะจ๊ะแต่ว่าเราจะครับว่าเราจะทำยังไงจะไม่เกิดการนอกใจดีทักทายฟิล์มเลดี้ด้วยกันละกันนะจ๊ะขอเพลงไม่รักเธอจะรักใครกบแท็กซี่เจ้าทำงานแอบฟังอยู่เนอะแหมฟิล์มเลดี้กลางวันทำงานกลางคืนจดเหล้าจดเบียร์นะฮะฟิล์มเลดี้ถือเป็นสาวเมลีหนึ่งคนนะฮะที่แดกอุ้ยแดกนะฮะขอถอนคำว่าแดกนะฮะโจ๊ดเล่าโจ๊ดแปลว่าแดกนะโจ๊ดภาษาเหนือแปลว่าแดกนะที่ดื่มทุกคืนนะฮะทุกคืนนี้เที่ยงคืนต้องเก็บกลางวันนี้ทำการทำงานนะฮะกลางคืนนี้พัดโทษเป็นนางเมรีนะฮะเป็นคนคอแข็งด้วยนะดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เมายอมจริงๆไม่นานนะไม่นานฟิล์มเลดี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันครับมายินดีที่เธอสุขเสมอครับวงฟูครับมาฝ่ายแย่จักรปอมนะครับ

0: นี่คือเพลงของวงฟูนะครับเขาบอกว่ายินดีที่เธอสุขเสมอส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันช่วงนี้นะครับนะฮะบ่ายสองยี่สิบสามนาทีฟิล์มรีบว่าดีเจนี่แสนรู้จริงๆทำไมแสนรู้ว่าเป็นเมรีอย่างนี้เหรอเดี๋ยวแสนรู้นี่ไม่น่าจะใช้กับคนนะยี่ฟิล์มเลดี้นะฮะ
1: ขอบคุณที่
0: และเย็นนี้ล่ะฟิล์มเลดี้ช้างสิงหรือลีโอฮะหรือหงทองหรือแสงโสมนะฮะ
1: ขอบคุณ
0: โอ้ตายผู้หญิงคอแข็งขนาดนี้นะฮะพี่เฟิร์สสวัสดีนะครับโอเคนะฮะมาทางไทยกันช่วงนี้ตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงนะฮะในชั่วโมงนี้เลยนะครับบ่ายสองยี่สิบสามนาทีนะฮะเติมเพลงกันไปเรื่อยๆไม่จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกมาเสือธนพลนะครับคนไม่ดีครับเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงก่อนนะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงให้ฟังตอนนี้คิวเพลงน่าจะแน่นแล้วคุณฟังไม่ต้องขอเพิ่มละมันอัดจนเกินไปทางไทยทนายหนุ่มด้วยกันแล้วกันนะครับทนายหนุ่มผลกระแสมาแล้วครับทนายหนุ่มทนายตั้มนะฮะทนายกุ้งนะฮะทนายหนุ่มทนายตั้มนะฮะทนายรณรงค์นะฮะทนายไก่พี่รับมาแล้วมาแนวในสไตล์อินดี้เหมือนเดิมแล้วนะฮะอินดี้ล่องลอย

พลงเพราะจากพี่เสือนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนไม่ดีคนไม่ดีแหละครับใครก็อยากไม่ถูกตราหน้าว่าคนไม่ดีเนาะใช่ไหมครับพี่เคโรสสมุทรปราการทักทายด้วยกันละกันบอกว่าวันนี้ขอเป็นผู้ฟังที่ดีนั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆกันละกันเนาะจัดเลี้ยงให้กับลูกน้องครับดื่มชิวๆฟัง BP Radio ไปด้วยโอ้สุดยอดเลยพี่จัดเลี้ยงไปเรื่อยๆฟังเพลงไปด้วยนะนะครับสวัสดีนิลมนกันละกันทักทายจ้าอ๋อใช่ๆต้องลองสุดลิซ่าเมื่อวานนี้มีดราม่าหน่อยใช่ไหมเมื่อวานนี้ดราม่าเมื่อวานนี้ลิซ่าไปออกรายการวันก่อนมั้งเนาะโทรทัศน์ที่ต่างประเทศรายการชื่อดังรายการสักอย่างนะฮะเขาไปออกรายการโทรทัศน์แล้วก็เป็นการสัมภาษณ์กันนะฮะลิซ่าแบล็คพิงค์นะฮะอดีตแบล็คพิงค์เนาะก็มีการพูดคุยกันสุดท้ายเขามีการเอาส้มตำมาให้พิธีกรชิมด้วยเอามาให้ลิซ่ากินในรายการสดๆเลยแล้วตบท้ายด้วยเบียร์ช้างคุณผู้ฟังออกอากาศเลยรายการสดเลยนะฮะยกเบียร์ช้างมาตั้งกินกันหน้ากล้องเลยเดียวนะฮะก็มีคนบางส่วนบางกลุ่มดราม่าว่าเนี่ยไม่ถูกต้องนะไปกินลองกินเหล้าออกทีวีแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยนะฮะแต่กฎหมายต่างประเทศเขาไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าเป็นในไทยไม่ได้นะครับในไทยนี่ไม่สามารถดื่มเหล้าดื่มเบียร์ออกรายการทีวีได้รายการสดรายการต่างๆได้แต่ต่างประเทศเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยฮะอย่างนั้นก็เป็นโปรโมทประเทศไทยเนาะให้คนได้รู้จักลิซ่ารู้จักประเทศไทยนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนลิซ่านะครับปังมากเลยตั้งแต่ออกจากแบ็คพิงค์นี่คือแบบเป็นคนละคนเลยนะนะครับนิลมนลองใส่ชุดแบบลิซ่าได้ไหมเห็นภาพลองใส่ชุดแบบลิซ่าที่ออกรายการทีวีได้ไหมนิลมนลองใส่ชุดนั้นซีแล้วเซลฟี่มาหน่อยซีนะฮะลองใส่ชุดนั้นนะฮะแหมอ่ะมาคอมอดอคนไม่ดีครับพี่โอนะฮะในพี่โอว่าในไทยจะกระ

แต่กันเยอะอ่ะจริงๆมันก็แดดเหมือนกันนะฮะว่าคำว่าไงปากมือถือสากปากถือศีลนะแหมทำเป็นแบบพูดดีห้ามกินเหล้าทำบุญเข้าวัดต่างๆนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะฮะมันก็เป็นสามัญชนคนธรรมดานะที่ต้องดื่มแต่ว่าดื่มยังไงให้มีสติไม่ใช่ว่าดื่มแล้วขาดสตินะไม่ใช่ว่าดื่มแล้วขาดสตินะครับเนาะต้องมีเขาเรียกว่าไงดีมีลิมิตที่เหมาะสมนะฮะที่เหมาะสมนะฮะคุณฟังนะครับพี่ต้าบอกว่าดีเจครับเป็นผมจะเอาลาบไปกินในรายการด้วยครับกินกับเหล้าขาวนะเหล้าขาวเลยนะข้าวหอมเลยพี่โอ้นะฮะเกรงว่าฝรั่งก็จะตกใจฝรั่งนี่เขากินพวกของเผ็ดของแบบที่มีอันนี้ไม่ได้นะอย่างที่ดีเจเคยเล่าให้คุณฟังได้ฟังไงฮะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เชียงใหม่อ่ะที่ดีเจไปเดินถนนคนเดินที่เชียงใหม่ท่าแพนะครับเห็นฝรั่งก็ถือเบียร์ช้างอะฮะฝรั่งนี่เขากินเบียร์อะไรกันนะไฮเนเก้นเหรอครับรสชาติมันต่างกันไหมดีเจไม่ได้เป็นคอเหล้าคอเบียร์นะครับไม่ได้รู้เรื่องเขากินช้างแล้วก็ดื่มนะถือขวดไปนะฮะแล้วทีนี้เหมือนกับรสชาติน่าจะไม่ประทับใจฝรั่งนะมันจะเปรี้ยวๆเนาะฝรั่งเขาจะไม่ชอบของดองของหมักนะครับคนเอเชียนะชอบของดองของหมักฝรั่งไม่ชอบเขากินน่าจะประมาณสักครึ่งขวดมั้งเอาวางบกเลยก็เดินไปเลย นะคือราคาของเขามันก็ถูกเนาะถ้าเทียบกับไทยนะเพราะว่าเหมือนกับเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วของมันถูกฮะเหมือนเราซื้อเบียร์ในราคาขวดละ20 บาท15 บาท10 บาทอย่างเงี้ยกินไม่หมดก็ทิ้งไปซะอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะไม่ประทับจิตประทับใจชาวต่างชาติเขาเพราะว่าเข้าใจว่าของต่างประเทศเขาต้องรสชาติอีกแบบนึงต่างชาติเขาจะไม่ชอบรสชาติที่จี๊ดจ๊าดนะครับไม่ชอบรสชาติที่เปรี้ยวที่เผ็ดพวกส้มตำนะฮะแกงเผ็ดอะไรพวกนี้แกงป่าเนี่ยคนไทยเขาไม่ชอบเลยพวกแกงส้มแกงเลียงนี่นะฮะฝรั่งเกลียดมากเคยมีการสำรวจนะครับว่าพวกแกงส้มในไทยแกงเทโพอย่างเงี้ยเป็นอาหารยอดแย่ของฝรั่งเลยฝรั่งเกลียดมากเพราะกลิ่นมันเหม็นปลาร้าทุเรียนนี่นะฮะตรงกันข้ามนะคนไทยเนี่ยยิ่งรสชาติฉุนๆนี่ยิ่งชอบโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยโอ้โหทุเรียนนี่ชอบมากๆเลยฝรั่งนี่ทุเรียนนี่โนเลยเขาไม่เอาเลยนะฮะเขาชอบรสชาติที่จืดๆเหมือนเนยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเนยหรือว่าพวกอะไรที่แบบจืดๆจางๆนะสลัดอะไรเงี้ยน้ำสลัดเงี้ยมากสุดกับน้ำปลาก็ไม่ไหวแล้วฝรั่งก็ไม่ค่อยชอบน้ำปลาเนี่ยมันแรงเกินไปยิ่งเจอปลาเนี่ยตายไปเลยเป็นลมไปเลยนะฮะนะครับอ่ะเล่าให้ฟังเฉยๆประเดี๋ยวเมื่อวานลิซ่าก็ออกรายการทีวีนะครับแล้วก็ฝรั่งเขาก็พยายามจะกินส้มตำเขาก็ไม่ไหวนะรสชาติมันรุนแรงเกินเขาเลยจัดเบียร์ช้างในรายการทีวีเลยนะครับอ่ะว่ากันไปมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามานะฮะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังนะครับว่ามีเพลงอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังส่งไว้สำหรับปลายนี้นะครับ

าบอกว่ายิ่งทุ่มยิ่งเจ็บนะสุดท้ายและสุดแล้วยิ่งทุ่มยิ่งเจ็บนะครับนาตาลีแจสกี้นะครับไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะครับสวัสดีสาวยุ้ยวิมลทิพย์นะครับแล้วก็พี่โอ๊ตด้วยกันละกันมาแล้วนะฮะทักทายบอกว่าดีเจขาขอเพลงก้องห้วยไร่ได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวเปิดให้ช่วงลูกทุ่งนะสักครู่กันละกันนะครับลงมาทักทายช่วงนี้อย่าลืมฝากน้องเด่นให้ดีเจวินด้วยกันละกันนะครับบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862นะครับมาฝากตัวเด็ดด้วยได้เลยนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้เลยนะพอดีก็นั่นแหละนะจะได้เป็นค่าใช้จ่ายของเรานะฮะอ่ะไทยหนุ่มบอกว่าดีเจครับฝรั่งสวิตจดลาบดิบฝรั่งสวิตกินลาบดิบครับเหล้าหงก็กินมาแล้วนะฮะมันแล้วแต่คนพี่ถ้าฝรั่งบางคนก็กินได้แต่ว่าโดยพื้นฐานพื้นถิ่นเขาจะไม่ชอบอาหารรสจัดหรืออาหารที่แปลกๆมันก็จะมีฝรั่งที่แห่คอกมาบางไม่กี่คนที่จะกินแบบเนี้ยนะฮะเหมือนคนไทยบางคนที่กระแดะไม่กินอาหารไทยนะฮะกินของต่างประเทศกินเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยกินสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาหารบ้านๆไม่กินมันจะมีพวกกระแดะอย่างเงี้ยเหมือนกันฝรั่งก็จะมีพวกนี้เหมือนกันนะฮะทักทายพี่อนุพลนะครับและเครือสาพัฒแหลมฉบังฝนตกแล้วครับดีเจอ๋อโอเคพี่ช่ำๆนะช่ำกันไปหลายพื้นที่เลยนะฮะหลายพื้นที่หลายที่หลายทางลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับมากับเพลงที่อยากฟังกันช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงมีเพลงอะไรบ้างนะครับเนาะอยากฟังหมากเกมนี้ของนักประจนเพลงต้าอยากฟังนะครับเดี๋ยวรอก่อนต้าเด้อรอสักครู่นะครับพี่กฤษดากรชูศรีขอบคุณมากครับฝากโดเด่นให้ดีเจด้วยนะครับสวัสดีครับขอเพลงสีดาลุยไฟเพลงใหม่ของกล้วยสแตมหน่อยฮะเมื่อกี้ผมฟังขึ้นวิทยุแววว่าวีดีเจจะถอนฟันหมดแล้วใส่ฟันปลอมใช่ไหมครับเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นนะฮะยังไม่ถอนหมดพี่ถอนซี่เดียวครับถ้าใส่ฟันปลอมนี่อันนั้นน่าจะเป็นทนายหนุ่มนะฮะทนายหนุ่มนะฮะอันนั้นเนี่ยถอนทั้งหมดเลยนะฮะพวกอันนั้นหน้าเท่าด้วยนะฮะทนายหนุ่มเข้าไปจัดฟันไหมนะฮะย้ำอีกรอบนะเดี๋ยววันจันนี้นะวันพรุ่งนี้จะไปถอนฟันแล้วไปจัดฟันนะฮะวันจันไม่แน่ใจว่าจะจัดรายการได้ไหมนะครับมันจะปวดเยอะหรือเปล่าถ้าสมมติมันปวดเยอะก็อาจจะมาพูดสั้นๆแป๊บเดียวแล้วจะปล่อยเพลงยาวแล้วเพราะมันอาจจะไม่ไหวนะฮะเนาะอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับแต่ถ้าพูดได้ก็ยังจะพูดได้จัดรายการได้อยู่นะฮะอาจจะพูดน้อยลงนะฮะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบอีกรอบแล้วกันนะครับเนาะนะฮะตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เนี่ยยังสยองเลยเนี่ยจะถอนฟันเนี่ยเออนะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับอ่านชื่อเพลงว่าหนึ่งว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้บ่ายนี้นะครับตอนนี้หยุดขอก่อนนะมันเลยเวลาแล้วนะหยุดขอก่อนเด้อมันเลยเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสนุกสักเพลง2เพลงดีกว่านะครับเมื่อกี้พี่เลิฟขอเจนนี่เนาะเจนนี่ลิฟโจโมเมนะฮะเพลงนี้ใช่ไหมพี่เลิฟเป็นเพลงใสๆนะรักๆเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะมีเพลงหนุกๆครับของเนยแจมนะครับตัวอกตกใจหนุกๆกันหน่อยของ Red Beat นะนี่ถ้าเป็นแดนซ์ต้อง Red Beat นะฮะได้ๆแล้วก็มีไม่รักเธอจะรักใครนะครับแท็กซี่ยังไงก็โดนจากไมโครครับกลิ้งกรอกจากเดอะพากันศูนย์ด้วยนะครับไม่อยากเป็นแปลงสีฟันนี่นะแล้ว90กันหน่อยแล้วก็มีอะไรนะเอสันติภาพนะครับเนาะคนใต้ใจเต็มนี่นะครับมีข้อมาเข้ามานะคนใต้ใจเต็มนะเพลงไวนะเพลงนี้นาเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับเนาะเดี๋ยวพากันศูนย์กิ้งกอกน้ำเพลงเป็นล็อกใช่ไหมอ๋อเป็นล็อกหรอนะฮะล็อกเอาไว้ตรงไหนดีนะฮะแล้วก็มีเดี๋ยวพากันศูนย์แล้วก็มีเทวดาเดินดินนะครับจิโกกับใจนะฮะเพลงเพื่อชีวิตเนาะกอดฉันไว้จากจ็อบบรรจบครับนอนผีเสื้อจากหนุ่มมิเตอร์หนุ่มเมืองเพชรนะครับนี่อันนี้เป็นเซตแนวสไตล์เขาเรียกเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะฮะคาราบาก็มีนาซาอุดรนะฮะแล้วก็มีไอยุ้ยนะครับจากสุเทพนะฮะไอยุ้ยเพลงนี้หล่อฟังหน่อยสิเนี่ยเพลงนี้นะฮะมีของตันเนิร์นด้วยรวยไม่ไว้แล้วโวยเข้ามาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเนาะนะมาเดี๋ยวรอฟังแล้วกันที่ฝากไว้นะจ๊ะในช่วงนี้นะทนายหนุ่มนานะฮะนะมาเปิดเพลงดีกว่ามาเจนนี่ดีกว่าเจนนี่บอกว่าพี่บอกว่าพี่ทนายหนุ่มบอกว่าดีเจครับเพลงฟังนึกถึงสมัยตอนหน้าหนุ่มๆมาก่อนตอนหน้ายังไม่เท่าปัจจุบันนี้นะฮะเจนนี่ลิฟโจโมเมปุกกี้สมัยก่อนตอนสมัยที่ทนายหนุ่มหน้ายังไม่เท่าขนาดนี้นะฮะ

แหมน่ารักดีเพลงนี้เนาะจริงๆละครสมัยก่อนตลกมากนะคุณผู้ฟังนะฮะแค่เอาคุณฟังนึกถ้าสมัยก่อนยังเจนนี่เนี่ยตลกดีนะเออเนี่ยนะละครสมัยก่อนตลกมากนะคุณฟังแค่เอาดารามาสวมวิกก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครนะเอาผู้ชายมาใส่วิกก็กลายเป็นผู้หญิงเนี่ยนางเอกจำไม่ได้เนี่ยนะผู้หญิงใส่หนวดเป็นผู้ชายก็จำไม่ได้อย่างทัดดาวบุษยาพี่โอ้เนาะพี่โอ้บอกไว้นะฮะทัดดาวบุษยาเนี่ยทัดเดือนทัดดาวเจ้าฮะพระเอกจำไม่ได้ว่าเป็นนางเอกนะฮะลำใหญ่มากนะละครไทยสมัยก่อนนะฮะกับอีกพอดละครหนึ่งนะฮะอย่างเช่นนางเอกถูกจับเป็นตัวประกันพระเอกถูกจับนี่เนาะอยู่ในกระท่อมอย่างนี้โดนผู้ร้ายคุมตัวไปนางเอกวิ่งไปช่วยนางเอกวิ่งใส่กิ่งไม้หักเพลาะนะฮะโจรเห็นได้ยินนางเอกวิ่งนางเอกล้มลงไงนะฮะโดนจับเข้ามามัดอยู่ในกระท่อมเหมือนเดียวกันนะก็จะเป็นพอดเดียวกันใช่ไหมครับพี่โอใช่ไหมครับพี่ทนายหนุ่มเออนางเอกวิ่งนะฮะแล้วก็หกล้มไงฮะเธอหนีไปฉันหนีไม่ได้ฉันต้องอยู่กับเธอไงฮะมันจะเป็นพอดเดียวกันนะฮะลำใหญ่มากเลยนะฮะกับเรื่องนึงที่ต้องมีกันทุกๆครั้งในฉลองพระดิวิจิตคือต้องปิ้งไก่นะฮะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องอังกอร์ไงนะฮะต้องมีฉากปิ้งไก่นะฮะและไก่คือไก่สุกแล้วแต่ไม้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะฮะไก่สุกแล้วนะฮะพร้อมทานได้เลยนะเติมน้ำจิ้มแจ่วได้เลยแต่ไม้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะฮะแอลพี่อู๋ว่าดิเจครับจำได้เปล่าคะนี่เจนนี่เหรอฮะน่าจะเป็นเจนยานทิพย์มากกว่านะพี่นะเจนยานทิพย์นะฮะเจนสัมผัสได้ถึงวิญญาณค่ะดวงวิญญาณเจนนี่เจนยานทิพย์มากกว่าพี่จัดไป

นีลมนวันที่เจอขาถ้าว่าใส่เดี๋ยวนีลมนนีลมนมันหน้ามากคุณฟังงั้นเมื่อกี้ได้เจอบอกว่านีลมนนีลมนลองใส่ชุดแบบลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ไหมฮะนีลมนลงทุนทำภาพ AI นะฮะเอาหน้าไปสวมอยู่ในชุดของลิซ่านะฮะรู้สึกว่าหน้าโดนบีบไปเยอะนะฮะนีลมนหน้าบีบเยอะมากนะฮะบีบเยอะไปไม่สัมพันธ์กับชุดนะฮะใส่แล้วก็สวยเลยทีเดียวนะฮะสวยด้วยแอปเดียสวยด้วย AI นะฮะ

พลังกันช่วงนี้เลยกันมาชิลกันตรงนี้กันแล้วกันนะฮะมามีหนึ่งเพลงสนุกนะครับจากเนยแจมกับ Red Beat ถ้าเป็น Dance ต้อง Red Beat นะฮะพี่บอกว่าดีใจครับแอบไปดูพูดพิศวาสมาหนังเก่าละครเก่าในตำนานนะฮะนิ้งกุลสตรีนะสิริพงษ์ปรีดาละฮะบอกว่าชื่นชอบนิ้งมากเลยเมื่อก่อนสวยมากนะฮะแหมสเปคพี่อู๋นะฮะนิ้งกุลสตรีนี่ก็เหมือนกันนะครับเรื่องพูดพิศวาสเมื่อก่อนผีอะไรไม่รู้สวยมากเลยนะฮะนอนในโรงศพนะครับหน้านี่ปัดมาสคาร่านะครับทาอายแชโดว์อย่างดีทีเดียวนอนอยู่ในโรงศพนะฮะหนึ่งเพลงนะครับจากเนยแจมครับนี่คือ Red Beat นะครับถ้าเป็นแดนขอแดนซ์หนึ่งเพลงเล่นกันจะคือคัดกันนะครับ

แดนซ์ในยุค90แดนซ์ยุค2000เมื่อก่อนนะมันจะเป็นลักษณะของตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องถามพี่เพชรเนี่ยจะอยู่ในวงการผับยุค2000มาก่อนมันจะประมาณนี้เนาะตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยประมาณนี้ยุคปัจจุบันไม่มีแล้วนะสวัสดีพี่ธีรยุทธ์ด้วยกันแล้วกันนะครับหนีจนล้มและจุบปากกันใช่พอดนี้ก็เหมือนกันตลกมากเลยล้มแล้วพระเอกนางเอกจุบปากนางเอกนะฮะ

0: ไม่อยากเป็นแปรงส
1: ี
0: ไม่อยากเป็นแปรงสีฟันนะฮะแต่เป็นคนใต้ดีกว่าใจเต็มดีนะฮะสันติภาพครับนี่คือคนใต้ใจเต็มครับมาเงาเพื่อชีวิตกันสักหน่อยช่วงนี้ทีนี้เสียงเบสไม่ค่อยออกนะฮะ

0: ใจเต็ม
1: คนใต้ใจเต็มนะฮะใจเต็มนี่คือใจให้ไปนะให้เป็น 100% นะฮะแล้วช่วงนี้เข้าสู่บ่าย 3 พอดีไหนๆมาแนวสไตล์เพื่อชีวิตของคาราบาวนะฮะ1เพลงแล้วกันนะฮะชื่อเพลงว่าซาอุดอนนะฮะมาหลายแนวเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงนี้บ่าย 3 พอดีคุณผู้ฟังครับมา

นันรักนะครับจากพี่แจ้ดนุพลนี่คือเทวดาเดินดินนะครับนะฮะเดินดินกินข้าวแกงนะจ๊ะแหมหนึ่งเพลงส่งสนุกกันเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับตอนรับเข้าสู่ในช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยนะครับมาแล้วทางบุญทริกเด็ดอุดมนาจรวยตอนนี้ข้างนอกเชียงใหม่ฝนกำลังถล่มอีกแล้วครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้แดดออกนะฮะถล่มอีกแล้วจ้าฝนแหมฝนฟ้าอากาศแล้วยังไงเดี๋ยวตกนะฮะถูกใจพี่บอยพัทลุงด้วยเมื่อกี้คนใต้ใจเต็มนะครับนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันต่อช่วงนี้เดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาคุยกันวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่19 ถึง 9นะ19 กันยายน 2569คุณฟังครับนะเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนิดนึงนะครับของเพลงที่คุณฟังส่งมาเมื่อกี้มีหลายเพลงเลยถามว่าลดไหมก็ไม่ลดนะยังไงก็โดนเหรอครับ

เอาเวอร์ชันคอนเสิร์ตแล้วกันนะครับมากุ้งฮาบอกว่าดีเจครับมีลีลาน้องของร้อนไหมน้องร้อนหายไปหลายวันแล้วฮะจนนี้เก็บตัวเงียบนะครับฝากเพลงแอบมีเธอลิปออยล์ให้ด้วยกันละกันเดี๋ยวเปิดให้ในสำหรับกุ้งด้วยกุ้งพบกุ้งฮานะครับ

โอ้โหนี่คือเพลงจากไมโครนะครับจะเป็นว่ายังไงก็โดนคุณฟังฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่แถวแยกสนามบินฝนถล่มหนักมากเลยพี่เลิฟหน้ามอชอตกไหมนี่ยังหนักเลยนะเนี่ยข้างนอกอ่ะทั้งลมทั้งฝนนะฮะปะทเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าฝนคุณฟังฮะจะมาจะตกก็มาก็มาไม่ทันตั้งตัวไม่

ทำไม่รักเธอแล้วจะรักใครเนาะแหมเปิดเพลงเพราะแบบต่อเนื่องทีเดียวในช่วงนี้ขอหนึ่งเพลงล็อกได้ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าเพลงเย็นๆสบายแล้วจะมีเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตให้ฟังด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะพี่สนวันนี้เจ้าครับพี่อุบวันนี้เจ้าครับจัดไปครับวันนี้เครื่องดื่มตาช้างนะฮะวันนี้อยู่บ้านนะฮะขอหนึ่งเพลงล็อกแล้วกันนะฮะล็อกหนักๆเลยมาเดอะพากันศูนย์กันฟังฮะ

0: วงเดอะพายกันสูนี่ก็เป็นวงที่แปลกประหลาดแล้วชอบร้องเพลงล็อกๆเนาะแล้วชอบเพลงมาทำแบบเอาเพลงเข้ามาผสมผสานนะจนพินาศเลยนะฮะกลิ้งกรอกนะฮะแล้วก็บ้าบอฟิชเชอริงกันเพลงนี้นะฮะแหมแล้วจะไว้บอลลงนะเดี๋ยวคนเฒ่าจะตกใจนะฮะบอกโอ้โหตายแล้วดีเจไปเพลงมันขนาดนี้มานะฮะและแน่นอนครับช่วงนี้นะครับอยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลกันช่วงนี้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: โกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect นะครับเลือกซิมเบอร์สวยโปรแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยสนใจรุ่นไหนตัวไหนเป็นเจ้าของได้ที่ศูนย์บริการ True Detect ใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยนะจ๊ะนะฮะถูกใจกระมวลวันบอกว่ามันมากเลยดีเจกระมวลวันนี่ก็แปลกนะชื่อหวานหวานนะฮะแต่เป็นสาวร็อกนะฮะเป็นสาวเด็กช่างด้วยนะปัดท้อนะฮะอะไรจะขนาดนี้นะฮะพี่อู๋กินเครื่องดื่มตาลำไยเหรอครับตาพญานาคพี่เครื่องดื่มตาพญานาคลำไยนะฮะแหมมาเดี๋ยวรถจังหวะให้เบาดีกว่าเดี๋ยวคุณฟังจะเป็นลมเป็นแรงกันนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตให้ฟังด้วยนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับมีจิโก้กับใจมีจ๊อบบรรจบมีหนูมิเตอร์มีชโยธนาวัฒน์นะครับเนี่ยมีกล้วยสแตมป์เนี่ย

าเรียกว่าภาพจำนะคนมันเคยคนมันเคยเลวคนมันเคยชั่วไงนะฮะพอสุดท้ายแล้วกลับใจก็คงจะยากที่จะกลับมาเออนี่หรอคนดีหรอนี่แหละเขาก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจเขาเปลี่ยนเป็นคนดีแล้วหรอเนี่ยฮะภาพจำสุดท้ายไงกอดฉันไว้ครับจ็อบมันจบนะฮะหนุ่มมิเตอร์นอนผีเสื้อนะครับหนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจสีดาลุยไฟกล้วยสแตมนะครับหล่นหายระหว่างทางครับคอนหวันฟาร์มเฟสติวัลนะครับรักเธอหมดใจ AI ไอยุ้ยนะรวยไม่ไว้แล้วเว้ยเนี่ยที่ขอไว้นี่คือที่เตรียมเอาไว้ในช่วงบ่ายนี้นะครับพี่สิริชอบบอกว่าเพลงนี้เวอร์ชั่นลาวสนุกนะมีด้วยหรอวงแซวเหรอฮะแต่ต้องไปหาก่อนนะวงแซวเพลงเวอร์ชั่นลาวใช่ไหมเพลงจิ๊กโกกับใจนี่นะมาต่อดีกว่าจบปันจบนะครับนี่คือกอดฉันไว้ครับ

อดฉันไว้นะครับเพลงนี้จากจ๊อบบรรจบนะครับเชื่อในฉันนะฮะจ๊อบบรรจบนะเป็นแนวสไตล์แบบเล็กเก้หน่อยก็จะร้องประมาณเนี้ยนะครับมาเปิดเพลงต่อวันนี้เปิดเพลงเยอะมากวันเสาร์ไม่มีอะไรมากวันนี้ดูข่าวไม่มีอะไรนะข่าวก็มีอะไรมากเน้นเนาะเน้นเปิดเพลงเล่นกันวันนี้นะครับสบายสบายบ่ายสามโมงสามสิบสามนาทีทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับทางบุญทริกเด็ดอารมณ์นาจรวยที่ฟังอยู่นะครับนอนผีเสื้อครับคุณฟัง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหนอนผีเสื้อครับเพลงจากหนูมิเตอร์นะครับเขาบอกว่าสุดท้ายสุดแล้วนะฮะร่างกายก็ร่วงหล่นกลายเป็นปุ๋ยดินนะครับหายสลายหายไปนะฮะฉันใดก็ฉันนั้นเนาะนะจะได้ยินเสียงฟ้าร้องอ่ะใครอยู่เชียงใหม่บ้างแอร์โฟนอยู่ไหมครับแอร์โฟนได้ยินเสียงฟ้าร้องตุ้มตามตุ้มตามแถวเชียงใหม่สารพีได้ยินดังมากเลยอยู่แถวถนนไม่โดนตรงนี้แถวแยกสนามบินเนี่ยนะครับพี่เสรีโชคบอกว่าเพลงที่ว่าเมื่อกี้ชื่อวงว่าโซโรแมนนะใช่นะฮะเป็นวงไทยแหละไม่ใช่วงลาวพี่นะครับนะทักทายมิ้นกันละกันนะมิ้นลิเวอร์พูลมาแล้วนะครับมิ้นจากอังกฤษเซย์ไฮช่วงเวลาบ่ายสามครึ่งกู๊ดมอร์นิ่งไทยแลนด์กันละกันนะฮะแหมมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันมิ้นฮะกับวันสบายๆนะฮะวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าไหมจะให้เล่าไหมล่ะเพื่อความบันเทิงวันนี้ดูข่าวในโซเชียลในออนไลน์ก็ไม่มีอะไรมากนะทั่วไปนะฮะจับเม่งปากดำเหรอเอ็นฟูดังนะตำรวจสุทธิสารตามรวบหลังหนีหมายจับนะฮะตอนนี้เอ็นฟูเอนเซอร์หลายๆคนในข้อไปทำช่องในออนไลน์ในโซเชียลเนาะนะครับนะไอ้หนุ่มเมืองเพชรครับรักเธอเม็ดใจ

เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยนะครับไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจเพลงนี้เลยนะครับจากชโยธนวัฒน์นะฮะถูกใจมิ้นว่าขอสักเพลงได้ไหมเมื่อคืนมิ้นหลับกี่โมงเมื่อคืนนี้มีอะไรนะคุณก่อนป้อ SRJ เขาเปิดช่อง YouTube ช่อง TikTok นะฮะไลฟ์สดเปิดเพลงนะฮะตี2ตี3ไม่หลับไม่นอนฟังพวกนี้พวกไบโพล่าตี1ตี2มาทักดิจิวินข้าไปสิไปขอเพลงสินะฮะแล้วก็ว่าอะไรเนี่ยเราจบรายการตอนตี1เนาะนะฮะยายมิ้นนะฮะแชทปึ้งปังปึ้งปังตี2ตี2ครึ่งตี3ไม่หลับไม่นอนนะฮะพวกนี้พวกดีดนะฮะอย่างตัวนี้เหมือนกันมาขอเพลงสวัสดีค่ะ Good morning Good morning ตอน 4:00 นนะฮะก็แล้วพวกเขาเรียกว่าพวกนี้พวกไบโพล่านะพวกดีดนะฮะกลางคืนไม่หลับไม่นอนนะฮะดีดกัญชา ดีดกัญชา ลำไย พี่ดาววันดีใจครับเปิดร้านออฟฟิศเลยครับตอนนี้ขอบคุณครับเจอกันคืนนี้ครับดีเจฮะโอเคจัดไปครับจัดไปเลยนะฮะมีเนี่ยว่าลำไยมากเลยเนาะลำไยมากเลยเนาะสวัสดีพี่ปอนธนภัทรด้วยกันละกันครับนะฮะพักทายช่วงเวลาของพักบ่ายครับนะฮะพักเย็นนะฮะนะครับเนาะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะกล้วยสแตมครับสีดาลุยไฟที่ขอไปด้วยละกันในช่วงนี้เลยครับนะวันนี้กลางคืนดีเจวินไม่ได้จัดรายการเด้อวันนี้วันเสาร์นะขอพักนะครับอย่างที่บอกไปนะครับวันจันทร์เนี่ยถ้าสมมติถอนฟันแล้วเจ็บฟันนี่อาจจะพูดได้ไม่เยอะนะครับอาจจะพูดได้น้อยๆอาจจะแค่มาทักและหายไปแต่ถ้าไม่เจ็บมากก็จะจัดรายการได้ปกตินะครับเนาะ

พลงนี้เพราะดีนะสีดาลุยไฟครับเพลงจากพี่กล้วยสแตมนั่นเองนะครับเนาะส่งมาก็เปิดให้เป็นแนวสไตล์เขาเรียกว่าเป็นกึ่งๆเพื่อชีวิตลูกทุ่งหน่อยนะครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงกันแล้วนะครับเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยเวลาไวจังเลยนะฮะนั่งฟังเพลงกันไปเรื่อยๆในช่วงเวลานี้นะครับวันนี้เน้นเปิดเพลงเยอะๆเนาะวันเสาร์สบายๆนะครับนะพี่ปอนหรือว่าดีเจครับขับรถผ่านหน้าวัดศรีดอนมูลครับผู้คนมากมายเยอะมากทางรถตู้แกร็บที่เชียงใหม่นะร้านค้าคนแน่นมากมายทีเดียวนะฮะขับมาตรงวังมัจฉาสารพีตรงข้ามชมพูครับเทศบาลคนเยอะมากเช่นกันมีกับนัดด้วยวันนี้แล้วฝนโปรยปลายลงมาด้วยนะฮะ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอหมดใจครับเป็นเพลง AI นะครับนะที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะช่วงนี้วันนี้วันเสาร์สบายๆวันนี้มีคนไปเที่ยวไหนไหมฮะวันนี้ร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็จะคึกคักเหมือนกันเนาะแต่อาจจะไม่คึกก็ได้เพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงปลายเดือนปกติแล้วช่วงปลายเดือนคนจะเที่ยวกันเยอะเพราะว่ามีสตังค์กันอยู่ไงแต่ช่วงกลางๆนี่ตังค์ไม่ค่อยมีแต่คงน่าจะมีอยู่เนาะนะครับร้านอาหารร้านเหล้าร้านหมูกระทะต่างๆนะครับนะก็ตามนั้นเลยนะครับมาดูกรมอุตุนิยมวิทยาหน่อยก็แล้วกันในช่วงนี้ก่อนจะเข้าสู่ในส่วนของภาค4โมงนะครับดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยแล้วกันครับจังหวัดไหนมีฝนฟ้าบ้างเอ่ยนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีฝนกระจายไปหลายพื้นที่ครับทั่วประเทศไทยกรมอุตุยังมีการประกาศเตือนอยู่นะครับว่าถึงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในประเทศไทยครับในช่วงวันที่19ถึง20ก็คือวันนี้พรุ่งนี้ครับเขาบอกว่าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยจะมีฝนตกหนักและเยอะมากในบางพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีความกดอากาศสูงและอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมครับภาคอีสานนะฮะร่องฝนผ่านพอดีครับผ่านบริเวณภาคกลางนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยแล้วก็ยังมีฝนที่อยู่ในทะเลอ่าวไทยทั้งแล้วก็อันดามันทั้งสองที่ประกอบกันคือฝนมันผ่านตรงกลางประเทศไทยพอดีแล้วกันเนาะแล้วก็มีลมมีฝนในทะเลทั้งสองที่ทำให้ปริมาณฝนในหลายพื้นที่นั้นสูงขึ้นนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยครับในช่วงของวันสองวันนี้คือ19-22วันนี้คุณฟังครับก็ตามได้จริงๆเชียงใหม่นี่ก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกนะตลอดเวลาเลยนะครับทางอุบลเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวขอดูเรดาร์แป๊บนึงนะฮะเรดาร์ตรวจอากาศอีกสักครั้งแล้วกันในช่วงเวลานี้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะครับนะตอนนี้ฝนกระจายอยู่แถวโซนภาคกลางเยอะเลยครับแถวอยุธยานะครับสุพรรณบุรีครับกำแพงแสนปากเกร็ดนะฮะในโซนนี้ส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่มีนะครับถ้ามีก็แค่ครึมๆนะครับส่วนภาคตะวันออกไปที่ชลบุรีนะครับบางแสนบางละมุงนะตกอยู่ตอนนี้นะครับที่มีฝนอยู่นะแล้วก็ไปทางโน้นเลยนะครับจังหวัดตราดนะครับจันทบุรีตราดนะเขาสมิงนะครับเนี่ยอันนี้ที่ตกอยู่นะครับส่วนอีสานนี่ทางอุบลมีไม่เอ่ยอุบลอุบลตอนนี้มีแถวแถวนะฮะนาสวงนะฮะอุบลราชธานีเนาะเด็ดอุดมมีกระจายกันไปครับนาจะหลวยน้ำยืนกระจุกกระจิกกันไปมันแล้วแต่ว่าฝนมันเมฆมันจะลอยไปที่ไหนนะทางอุบลนะส่วนทางตอนเหนือก็เขื่องในเนาะตัวเมืองอุบลไม่ได้มีนะครับนะที่จะเยอะก็จะเป็นแถวแถวอย่างที่บอกไปนะฮะลพบุรีนครสวรรค์นี่นะฮะนครสวรรค์ยังมีอยู่นะครับนะส่วนภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ตอนนี้จะไปตกอยู่แถวโซนสายใต้นะครับหางดงแม่เหียนะครับสันป่าตองแม่วางนะฮะนี่นะครับดอยหล่อนะฮะที่มีฝนอยู่นะครับสารพีนิดนึงนะครับคุณฟังนะลำพูนไม่มีนะครับนะเชียงรายมีที่ตัวเมืองครับเล็กน้อยนะตัวเมืองเชียงรายนะครับนะเวียงชัยนะฮะตกอยู่นะครับเนี่ยกระจายกันไปลำปางนะครับลำปางเหมือนจะมีแต่เล็กน้อยสบปราบครับนะฮะอันนี้ก็เป็นฝนฟ้าอากาศครับพี่โลกนะเล็กน้อยนะครับภาคใต้ครับหัวหินลงไปมีนะฮะหัวหินประจวบกุยบุรีนะครับบางสะพานครับนะฮะเกาะ2สมมติตกอยู่ฝั่งทะเลอันดามันซะส่วนใหญ่นะฮะอยู่ในทะเลฝนตกในทะเลซะส่วนใหญ่นะครับนะพังงาภูเก็ตเล็กน้อยครับนครศรีธรรมราชเล็กน้อยถึงปานกลางทุ่งสงนะฮะคลองท่อมแล้วก็ลงไปถึงพัทลุงหาดใหญ่ครับมีกระจัดกระจายกันไปนะนะฮะภาคใต้จะเยอะหน่อยฮะนะครับอ่ะฝนฟ้าอากาศครับนำมาฝากกันช่วงนี้เลยนะฮะกับช่วงเวลาของภาค4โมงเย็นนะครับนะพี่โอส่งภาพมาแถวรัชดาภิเษกดินแดงครับมีเมฆดำๆอยู่เตรียมตัวรับฝนนะพี่โอนะเตรียมตัวเลยมินนี่บอกว่าตอนนี้ที่ลำปางในเมืองแดดเด้อพี่บินแต่ตอนนี้แดดแรงไปที่ลำปางใช่ไหมแปลกที่เชียงใหม่สลับกันแดดมืดตอนนี้แดดตอนนี้มืดอีกแล้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวล่ำลาทางบุญทลิกเลยกันละกันนะครับ FM 90 MHz นะครับบุญทลิกอุบลราชธานีเพลงนี้ยาวนิดนึงนะครับตั้ง 8-9 นาทีนะยาวหน่อยนะเป็นอินดี้ล่องลอยของพี่รับเหมานะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันละกันครับอินดี้ล่องลอยเย็นๆนะฮะห้ามง่วง

น่าจะเคยฟังพวกเรามากกว่า1ครั้งนะวันแรกย้อนกลับไปเมื่อเดือนก่อนผมลงจากเวทีผมได้ยินข่าวว่าน้องสาวผมเสียชีวิตจากการเดินทางในอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีในระหว่างเดินทางไปแคมป์กับเพื่อนผมรู้สึกว่าโลกทั้งใบของเรามันแตกเป็นเสี่ยงเพราะผมพูดอยู่เสมอการที่ผมเป็นผมได้ในทุกวันนี้การที่พวกเราภูมินเดินทางมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่ความฝันของพวกเราทั้งหมดครับมันคือหนึ่งในความฝันของน้องสาวผมผู้ที่ปรารถนาอยากเห็นผมนั่งอยู่ในสถานอย่างนี้ให้ผมนำเรื่องราวของผู้คนไปส่งต่อผู้คนอีกทีนะก็ใช้บทเพลงนี้เดินทางในระหว่างที่เสียชีวิตเช่นกันผมดีใจนะครับผมดีใจที่อย่างน้อยๆแม้ตัวเขาจะจากไปเขาก็ยังทิ้งความฝันมันยังทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของอีกคนตลอดระยะเวลา25ปีนะเขาไม่เคยมีชีวิตเป็นของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มอบให้ครอบครัวหมดพอเรียนจบได้ทำงาน3ปีหลังได้เดินทางไปในสถานที่ที่ตัวเองอยากไปได้ออกไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเสียดายนะครับอย่างที่เขาพูดคนบางคนมีช่วงเวลาที่ดีแค่เพียงสั้นนิดเดียวคนบางคนไม่มีโอกาสได้ทำคนบางคนไม่มีโอกาสได้เลือกคนบางคนไม่มีโอกาสได้พูดคนบางคนไม่มีโอกาสได้ฟังคนบางคนไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตครับผมรู้สึกว่าโอกาสกับอากาศมันมีอยู่เยอะลอยเต็มท้องฟ้าอยู่พอๆกันแต่คนเรามักจะเลือกอากาศสิ่งแรกเสมอทำให้หลายๆคนล้วนแล้วแต่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้โดยไร้ซึ่งแรงปรารถนาที่อยากจะทำอะไรเราลองนึกถึงอากาศให้มันมีความหมายพอๆกับโอกาสนะครับผมดีใจนะฮะที่แม้ตัวของน้องสาวผมจะจากโลกไปนี้ไปแล้วแต่ผมยังทำในสิ่งที่เขารักอยู่ผมเชื่อเสมอว่าการเดินทางพวกเรามันไม่สูญเปล่านะผมร้องไห้อยู่สองครั้งครั้งแรกผมเสียใจที่เราจากกันโดยไม่ได้ลากันเลยแต่ครั้งที่สองผมดีใจที่อย่างน้อยๆแม้เขาจะจากเขายังทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกว่าเราควรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะเราควรมีชีวิตอยู่เพื่อทำอะไรต่อไปนะขอมอบบทเพลงนี้ให้ทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่พาตัวเองเดินทางสุดท้ายแล้วความหมายของชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยมันก็เป็นเพียงการที่แค่เราได้มีชีวิตอย่างมีความหมายครับ

ากฉันรู้ซึ่งว่ารักใครฉันน่าจะบอกไปตั้งแต่ตอนนั้นบอกคำรักให้กันได้ฟัง

ายนะครับขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกๆเส้นทางของชีวิตอย่างที่ผมบอกนะครับความหมายของชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยมันก็เป็นเพียงการที่เราได้มีชีวิตอย่างมีความหมายเพียงแค่นั้นนะผมยังเดินทางอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่อยากต้องกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไปอย่างที่เขาบอกนะครับคนจากไปเป็นครูคนอยู่เป็นนักเรียนน้องสาวผมเขาได้ทิ้งสิ่งหนึ่งเอาไว้คือเขาทำให้ผมรู้ไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีมะรืนนี้ไม่มีปีหน้าไม่มีเดือนหน้ามีแค่ตอนนี้เวลานี้วินาทีนี้ครับ

0: ความสุขครับ
1: ศิลปินอินดี้นี่เขาจะมีเขาเรียกว่าวาทศิลป์นะครับมีวิธีการร้องเพลงนะฮะในรูปแบบของเขาเนาะถ้าคนเข้าไม่ถึงคุณจะหลับไปเลยนะฮะเอายานอนหลับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้อย่างดีทีเดียวนะครับเหมือนต้าเนี่ยฟังได้ประมาณสัก3ประโยคหลับไปเลยใช่ไหมครับต้าแต่ถ้าเป็นคนที่เข้าใจเข้าถึงอย่างเช่นพี่รับเหมาอย่างนี้นะฮะหรือว่าศิลปินอินดี้หลายๆคนศิลปินที่ทำศิลปะต่างๆเนี่ยเขาจะอุ้ยมันดีมากมันเพราะมากนะฮะมันถูกใจมากไงการทำเพลงก็เหมือนการทำกับข้าวอะนะบางคนเหมือนกันชงเหล้าเหมือนกันนะฮะถ้าคนชอบดื่มเหล้าชอบเหล้ารสชาติแบบนี้นะฮะชงเมื่อไหร่ก็อร่อยตลอดก็เข้าถิ่งเข้าที่นะฮะแต่ถ้าคนไม่ดื่มเนี่ยนะฮะชงให้อร่อยแค่ไหนคนก็ไม่กินเพลงก็เหมือนกันนะฮะใช่ไหมครับทนายหนุ่มนะฮะทนายหนุ่มถามทนายตั้มสิครับว่าชอบเพลงนี้ไหมถามทนายไก่นะฮะพี่หนุ่มว่าโคตรซึ้งครับดีเจเกือบหลับเหมือนกันนะฮะแซวเขานะฮะ4 โมงเย็น7 นาทีตอนนี้นะครับอยู่วันนี้ก็ถึง5 โมงนะ5 โมงดีเจไปมีธุระปะปังเหมือนเดิมนะฮะนะครับอ่ะวันนี้วันเสาร์พี่หนุ่มครับวันนี้วันเสาร์ที่เชียงใหม่มีถนนคนเดินนะครับเป็นถนนคนเดินวันเสาร์ที่บัวลายวันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะขายกันหรือเปล่านะฮะเนื่องเพราะว่าฝนตกเนาะนะครับทนายแก้วนะฮะทนายแก้วเนี่ยเขาขายผัดไทยนะพี่หนุ่มรู้ไหมพี่โอเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพจะไปซื้อผัดไทยตลอดจะมีลูกค้ากดสั่งตลอดเลยในไรเดอร์นะตลอดเวลาเลยผัดไทยทนายแก้วเดี๋ยวนี้คนดังทนายดังต่างก็ไปทำร้านอาหารทำร้านอาหารไทยอาหารต่างชาติทำร้านลาบต่างๆมากมายทนายหนุ่มนะครับไม่คิดจะเปิดร้านอาหารบ้างหรอร้านอะไรดีลาบไอ้หนุ่มงี้เนาะลาบไอ้หนุ่มลาบทนายไอ้หนุ่มนะฮะลาบทนายหน้าเท่าอย่างเงี้ยนะฮะได้ไหมลาบปลาเพียอย่างเงี้ยนะฮะได้เนาะอ๋อทนายหนุ่มว่าผ่านมาเมื่อกี้ตั้งของอยู่ใช่ไหมบัวลายใช่ไหมยังไงก็ขายได้พี่บอฝรั่งเขาจะเดินตลอดฝรั่งเขาชอบมาเดินดูบรรยากาศนะครับเนาะนะมาเสียงซุนนะฮะพี่สุริโชคว่าเสียงซุนนะฮะเสียงซุนชื่อว่าประเทศอันนี้มากๆแล้วประเทศจีนมากๆประเทศจีนมากๆเลยนะฮะแหมมาเราขึ้นจังหวะเพลงดีกว่าเดี๋ยวพากันหลับกันวันนี้มีเรื่องผีให้ฟังไหมมีนะฮะเมื่อกี้มีคนบอกว่าดีเจครับดีเจขาย enjoy บอกว่าขอเล่าสัก10 กะโหลกได้ไหมฮะ enjoy เรื่องผี10 กะโหลกไม่มีจริงนะฮะเรื่องผี10 กะโหลกเนี่ยคือเรื่องแต่งนะครับที่เราไปฟังในรายการพี่แจ็คนะพี่แจ็คครับเป็นผู้หญิงตาโบนเลือดไหลนองเต็มตัวทีเดียวครับนะฮะเขาใช้ลิ้นนัดเลียตรงบริเวณแขนตัวเองนะฮะแล้วผมก็ขยับตัวไม่ได้เนี่ยอันนั้นนะคือเรื่องแต่งฮะ ถ้าบอกว่า10 กะโหลกแล้วให้ไปฟังเรื่องแต่งนะฮะของพี่แจ็คเขานะฮะเรื่องผีจริงนะไม่มีอะไรเลยแค่เห็นได้กลิ่นแวบๆดำๆดีเจจะเน้นของจริงนะจะไม่ค่อยเน้นของปลอมเพราะมันดูปลอมนะใช่ไหมครับพี่หนุ่มทนายหนุ่มก๋วยเตี๋ยวครับเมื่อก่อนที่บ้านขายข้าวขาหมูข้าวหมูแดงด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อบะหมี่เกี๊ยวจริงเหรอฮะทำไมพี่แล้วยกเลิกทำไมเจ๊งเหรอครับ
2: ทุกล่วงนะครับ
1: อ๋อเจ๊งลืมบนเจ้าที่ไว้นะฮะลืมบนเจ้าที่เอาไว้นะก็เลยบอกเจ๊งเลยนะฮะ
2: น่าจะเคยฟังพวกเรามาก่อนหนึ่งครั้งนะ
1: นะครับเอาละครับช่วงนี้นะฮะพี่หอวันนี้จะครับมากินลาบดีกว่ามามานะฮะ
2: เดือนก่อน
1: ลาบหมูลาบควายนะฮะนะครับเอามาได้ฟังเพลงต่ออ๋อพี่หนุ่มเคยเปิดที่3แยกสันปะตองครับสมัยตอนที่อยู่สันปะตองเมื่อก่อนเนาะนะฮะมา4 โมงเย็น 9 นาทีช่วงนี้คุณผู้ฟังครับ
2: นี่แต่งเป็นเสียง
1: เพลงนี้ฝากกับพี่อะไรนะพี่อู๋สุนทรและกันพี่อู๋สุนทรครับอยากเจอคนจริงใจไหมครับลำไยอยากเจอคนจริงใจครับคนจริงใจ

คนจริงใจนะครับเพลงนี้เลยนะฮะจากนี่เลยนะฮะปุจจานนะครับปุจจานลองไม้นะครับมีอะไรนะมีนักร้องใต้หนึ่งคนวงพัทลุงเนาะแล้วก็ลำไยเดี๋ยวขอเตรียมเรื่องหลอนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง4โมงครึ่งนะครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะเอาเรื่องเล่าจากดาราคนไหนหรืออินฟลูเอนเซอร์คนไหนมาเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะพยายามจะเอาเรื่องราวที่แบบว่ามันแบบมีความเป็นจริงเลยนะฮะไม่แต่งเติมเลยถ้าแต่งเติมนิดนึงนะฮะเพื่อความบันเทิงแต่ว่าเขาคงต้องเป็นเรื่องจริงนะฮะบางคนนี่เริ่มต้นมาพี่แจ็คครับผู้หญิงหน้าเลือดเต็มห้องเลยฮะปัดตกนะตีเก๊หมดนะฮะ

ความลับในไตนะฮะความลับในไตกับเพลงจาก10ล้อนั่นเองครับ10ล้อความลับในไตนี่คือเกลือนะฮะเขาบอกว่าคนที่เดี๋ยวนี้กินเกลือกินโซเดียมกันเยอะมากๆเลยในอาหารที่เรากินทุกๆวันนะฮะพวกผงชูรสนี่นะฮะเฟรนฟรายนะฮะต้องระวังด้วยนะครับพี่แมวครับพี่แมวพี่หมูพี่ไก่เดี๋ยวเขาเตรียมเรื่องหลอนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังนะครับ 4:18 นนะครับคุณฟังฮะ

ชื่อเพลงที่ไม่ใช่ว่าคือฉันรักเธอนะครับเพลงจากแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับพี่แมวจิรศักดิ์เป็นพุ่มๆนะครับคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังครับพูดถึงเราคนที่สื่อวิญญาณคนที่สามารถสัมผัสได้เนี่ยนะฮะเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะบางคนก็เป็นคนที่อุตริตัวเองว่าเป็นคนที่สื่อกับวิญญาณได้บางคนก็สื่อได้จริงๆแต่พูดไม่เป็นพูดไม่ได้นะครับนะบางคนก็สื่อได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเวอร์วังอลังการอย่างหมอปลายพายกระซิบดีใจว่าเขาน่าจะสื่อได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะให้ความแบบเวอร์วังในการนำเสนอนะฮะก็คือคงมีเซนระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะไม่ถึงขั้นกับไม่มีอะไรแต่เขาอาจจะมีนิดๆนะฮะแต่ว่าใช้ความสามารถในการพูดจาปราศัยในการขยายความนะแต่บางคนก็พูดไม่เป็นอย่างจันโอเล่เนี่ยที่หลายคนติดตามในโซเชียลนี่ก็สื่อสารได้คิดว่าสื่อสารได้นะฮะแต่เคไม่ได้เป็นคนพูดแบบเวอร์วังอะไรเงี้ยฮะนะแม้กระทั่งหมอบีนะพี่โอหมอบีที่เขาคุกไปฮะที่ไปโกงเงินเลขที่บัตรประบาดน้ำพุนะฮะดีใจว่าเขาก็สื่อสารได้นะแต่ว่าเขาไปใช้ในทางที่ผิดเฉยๆไปรับเงินบริจาคหมอบีนะฮะแล้วก็หลายคนนะที่เป็นคนดังในโซเชียลนะฮะวันนี้มีดาราอดีตดารายุค90คนหนึ่งนะที่ว่ากันว่าเธอมีความสื่อสารกับดวงวิญญาณได้แล้วก็มี2เหตุการณ์ที่เจอแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหมันพีคสุดในชีวิตเลยที่เข้ามาหานะฮะนั่นคือคุณเอชุติมารู้จักคุณเอชุติมาไหมฮะเอชุติมาเนยนานะครับเป็นดารายุค90ชื่อดังนะครับเป็นเธอเป็นอะไรนางสาวไทยหรือเปล่าเนาะเมื่อประมาณสัก20กว่าปี30ปีที่แล้วเนาะนะครับเป็นหนึ่งคนที่ว่ากันว่าสื่อกับวิญญาณได้มี2เหตุการณ์ที่เจอที่ต่างจังหวัดในตอนที่ไปเที่ยวกันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่แบบเห็นชัดดวงวิญญาณมีหลายแบบคุณฟังฮะถ้าเขารู้ว่าเขาสามารถสื่อสารกับใครได้เขาจะมาเป็นตัวคนเลยนะเป็นตัวคนเลยแล้วครับแล้วก็มาสามารถพูดคุยพูดจาประสาทได้เหมือนอย่างริวจิตสัมผัสอย่างเงี้ยอย่างเจนยานเทียบคู่เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ยเวอร์วังมากแต่ว่าดีใจเชื่อว่าลึกๆแล้วเขาสื่อสารได้แหละเขาสื่อได้ไม่งั้นเขาคงไม่ขนาดนี้นะฮะอย่างริวจิตสัมผัสนี่เขามีเทพเจ้ากวนอูนะฮะเป็นสิ่งเคารพที่เป็นอยู่ริวจิตสัมผัสนี่เขาเข้าสู่วงการเวิร์กพอยต์ก่อนจะเข้าเวิร์กพอยต์เนี่ยเขาไปทำรายการไปออกรายการตีสิบนะตอนนั้นยังไม่ดังแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เขาเล่าในรายการเขาบอกว่ามีรายการนำเสนอนะครับให้ไปออกรายการเขาจะได้ผู้ที่สื่อวิญญาณได้เนี่ยเขาเลยเสนอตัวไปแต่ทีนี้รายการยังไม่เลือกตัวเขานะครับแต่วันนั้นเนี่ยรายการตีสิบเหมือนกับประมาณว่าที่จะถ้าจะจำไม่ผิดนะประมาณว่าเขากำลังคัดเลือกว่าเขาจะเอาใครมาเป็นเหมือนเขตแขกรับเชิญในรายการหรือสักอย่างเลยนะฮะแล้วทีนี้เขาก็สื่อเขาก็โทรมาหาริวจิตสัมผัสเขาโทรหาริวตอนนั้นยังเป็นโทรศัพท์รุ่นปุ่มกดอยู่นะฮะริวบอกว่าตอนนั้นกำลังเดินในห้างสินค้าอยู่โทรศัพท์มาปั้งนะฮะริวก็รับสายพอรับสายเสร็จปุ๊บว่าพี่มีอะไรอย่างเงี้ยน้องพอดีพี่อยากจะได้คนไปออกรายการประมาณนั้นสักอย่างนะในยุคนั้นนะฮะแล้วทีนี้ริวรู้สึกว่าเอ๊ะพอโทรศัพท์เข้ามาปั๊บรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนตามรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรดำๆตามนะฮะมีความรู้สึกว่ามีดวงวิญญาณตามแล้วทีนี้ริวก็พูดกับเพื่อนมาว่าพี่มีผู้หญิงตามริวเป็นผู้หญิงท้องกลมแล้วพอปุ๊บรายการตีสิบก็มาเลยพรุ่งนี้มาออกรายการเลยนะฮะเพราะว่าเขาจะคุยเรื่องเคสผู้หญิงเสียชีวิตผู้หญิงท้องกลมพอดีและเหมือนวิญญาณเขาสื่อได้อันนี้ริวพูดเองเลยนะในรายการเขาบอกว่ารายการไม่บอกอะไรสักอย่างเลยนะเขาบอกว่ากำลังเดินห้างอยู่แล้วมีความรู้สึกว่ามีผู้หญิงนะมาวนเวียนแล้วมีความรู้สึกว่าเขาท้องเป็นท้องกลมและเสียชีวิตเนี่ยแล้วพอรายการรู้ปั๊บรับสายปั๊บเลยว่าริวมาเลยพรุ่งนี้มาออกรายการเลยเพราะว่าคนนี้สื่อได้เพราะรายการไม่ได้บอกอะไรสักอย่างเลยประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่เขาสื่อได้มันมีจริงๆระหว่างมันมีจริงแต่ว่าเขาจะสื่อได้มากได้น้อยเพียงใดนะอย่างริวก็มาทำคนอดผีเนาะของ Workpoint อะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้มีเรื่องคุณเอชุติมานะครับมาไล่ฟังกับ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนะครับที่ดวงวิญญาณมาสื่อนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวกันเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวกันนะครับนะสำหรับช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะเรียกว่าคนที่มีดวงตาที่3มีดวงตาที่3นะฮะสามารถมองเห็นหรือว่าสัมผัสได้นะครับนะครับมาไล่ฟังกับ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนะครับที่ดวงวิญญาณมาสื่อนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวกันเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวกันนะครับนะสำหรับช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะเรียกว่าคนที่มีดวงตาที่3นะ

รถร้างนะฮะที่เคยเกิดอุบัติเหตุคำว่าดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่นะฮะคุณฟังครับเวลาเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยบางครั้งบางทีการเชิญดวงวิญญาณนี่ใช่ว่าเขาจะกลับบ้านได้นะใช่ว่าเขาจะกลับบ้านเลยนะเขายังคงวนเวียนอยู่และเขาจะมาในร่างสุดท้ายของเขาที่เปื้อนเลือดเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าดิเจได้โอกาสได้เนาะสัมผัสได้นะฮะในที่เขาไปถ่ายทำนะฮะวันนี้มีเรื่องของคุณเอชุติมา2เรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องที่พัทยาก่อนและเรื่อง2เรื่องอุบัติเหตุที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่เขาเจอดวงวิญญาณมีเขามาเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันเนาะขอซาวหลอนๆก่อนนะฮะอย่างที่บอกไปว่าคนที่สามารถสื่อกับดวงวิญญาณได้เนี่ยนะครับเขาก็จะสื่อได้บางครั้งบางทีมาเหมือนคนเลยนะครับมาเหมือนคนเลยไม่ว่าจะมายืนคุยมาให้เห็นหรือมายืนเฉยๆหรือมาในรูปแบบที่แบบเปื้อนเลือดหรือว่าร่างแบบช้ำเลือดช้ำหนองคุณเอชจะมาเนี่ยถือว่าเป็นดารายุค90คนหนึ่งที่สัมผัสได้แล้วก็เจอมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วคนที่เขายืนยันว่าเขาเจอจริงๆก็จะมีฮายอาภพรที่สื่อได้นะเอชุติมาบุ๋มปัตตานีก็มีบ้างเหมือนกันนะบ้างปลายนะครับคนที่เขาสื่อได้นะแล้วคนอื่นที่เขาไปพูดอีกมากมายนะครับเนาะคุณเอชุติมาบอกว่าครั้งหนึ่งนะฮะได้มีโอกาสเนี่ยไปเที่ยวที่พัทยาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปนั่งดื่มนั่งชิลกันที่ทะเลไงนะฮะที่โรงแรมหนึ่งนะฮะอยู่ติดกับพัทยาก็ที่เป็นทะเลนะฮะชายหาดก็ดึกมาเริ่มเมากันกลุ่มเมากันอยู่เอ๊ะอยู่เราอยู่ในโรงแรมเขาจะเสียงดังเปล่านะจะรบกวนห้องข้างหรือเปล่าเราไปนั่งข้างล่างไหมตรงชายหาดปะตรงชายหาดด้านล่างที่มันจะมีจุดที่นั่งอะดึกละดึกเลยแต่ว่าคนก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะฮะบ้างปลาอยู่นะครับก็เลยพากันยกสมโนครัวกันไปเสือเอ้ยต่างๆนานาเนี่ยนะฮะไปนั่งอยู่ริมชายหาดนะครับแล้วก็นั่งดื่มกันนะฮะกับเพื่อนในช่วงที่จังหวะกำลังนั่งดื่มอยู่เนี่ยสักพักได้กลิ่นเหล้าซึ่งตัวเองนะกินเหล้าอยู่แล้วเนาะมันก็โอ้คงจะเป็นเหล้าตัวเองมั้งแต่กลิ่นเหล้าเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่กลิ่นตัวเองอะคนที่กินเหล้าเขาจะรู้ว่าเออกลิ่นตัวเองเนี่ยกลิ่นของเพื่อนที่เป็นเหล้ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมมันลอยมาแปลกๆนะฮะก็เริ่มหันซ้ายหันขวาตอนนั้นมีแค่น้ำทะเลนะครับแล้วก็คนไกลๆนู้นนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆสักพักหนึ่งอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะเขาเห็นเป็นฝรั่งคนหนึ่งฝรั่งชาวต่างชาติเลยนะฮะแล้วอยู่ดีก็เดินเข้ามาวัยกลางคนเดินเข้ามาแล้วก็ถือห่วงยางด้วยห่วงยางเลยเดินเข้ามาหาแล้วก็คุยภาษาอังกฤษว่าเขาจะเล่นน้ำเหมือนกับเล่นน้ำตรงนี้ได้ไหมนะแต่ในความที่งูปลาฝรั่งก็ yes เล่นได้นะฮะ you can นะครับสามารถที่จะเล่นน้ำได้นะอะไรก็ว่ากันไปโอเคว่ากันไปเดินมาแล้วฝรั่งนี้ก็เดินค่อยๆเลาะหายไปทีนี้เอกับเพื่อนๆบอกฝรั่งนี่ก็แปลกเนาะก็เห็นน้ำอยู่ก็เล่นได้นะแต่ว่าทำไมมาเล่นน้ำดึกจังตั้งเที่ยงคืนกว่าแล้วนะฮะคงแบบเหงามั้งเมามั้งนะฮะแต่ดูท่าแล้วคือเมามากเลยนะก็ไม่มีใดมิได้สนใจก็กินเหล้านั่งชิลไปสักพักนึงตำรวจมาตำรวจพี่วอยมาเต็มทีเดียวนะเดินมาหาตรงที่เอนั่งอยู่นะฮะอ้าวคุณเอชุติมามีอะไรคะคุณตำรวจนะเอก็เมาเลยเนาะเมาเลยนะมีอะไรคะเดี๋ยวขอไปให้ปากคำหน่อยนะไปให้ปากคำหน่อยทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยทำอะไรผิดหรือเปล่านะฮะเขาเอาสุนัขตำรวจมาด้วยเขาส่งตำรวจมาด้วยนะครับมาดมอะไรแถวๆที่เออยู่นะฮะสักพักหนึ่งตกใจนะฮะนักประดาน้ำต่างๆก็มากันปรากฏว่าได้รับการแจ้งจากภรรยาบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งฮะเสียชีวิตในพื้นที่บริเวณหาดตรงนี้ที่แถวเออยู่เลยนะเอก็ว่าเมื่อกี้หนูยังเห็นเขาเดินมาอยู่นะคะเขาตอนแรกตกใจคิดว่าเขาเดินจากเราไปเราไปเล่นน้ำแล้วเกิดจมน้ำเสียชีวิตเพราะเมาเหล้าอย่างนี้หรือเปล่าในการแจ้งของข้อมูลของภรรยาเขาแจ้งว่าตั้งแต่หัวค่ำแล้วเขาเสียชีวิตเขาหายตัวไปตั้งแต่หัวค่ำแล้วในชายหาดบริเวณนี้ไม่รู้ไปเล่นน้ำแถวไหนมีห่วงยางหนึ่งอันถืออยู่ใส่เสื้อสีนี้ตรงเป๊ะเลยเอชุติมาแล้วเพื่อนแล้วขนลุกสู้ทีเดียวแต่ที่เราเห็นเมื่อกี้คือใครเข้ามาเป็นตัวเป็นตนได้ทีนี้ตำรวจก็เชิญตัวตำรวจไม่เชื่อตำรวจคิดว่าเอเนี่ยกุเรื่องคิดว่าเมาบอกว่าคุณเอเมาหรือเปล่าเมามากป่ะเดี๋ยวเชิญไปที่โรงพักนะโอ้โหเรื่องราวใหญ่โตเลยปรากฏว่าได้โทรเรียกรุ่นน้องที่พัทยาเนี่ยให้มารับขับรถไปส่งว่าเมาด้วยต้องไปให้ปากคำในขณะเมาเลยตำรวจคิดว่าเอ็นอาจจะมีส่วนร่วมหรือใดๆกับเหตุการณ์หรือเปล่าเขาต้องการรู้เพราะว่าให้ปากคำไม่ตรงกันก็บอกว่าหายตั้งแต่ช่วงเย็นเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงค่ำแต่ว่าทำไมเอชุติมาบอกว่าเห็นตอนเที่ยงคืนเขาว่าเออาจจะมีการส่งสายลับอาจจะมีเหมือนกับประมาณว่าสมรู้ร่วมคิดกันทำให้เขาเสียชีวิตหรือไม่อย่างเงี้ยกลายเป็นคดีเลยนะเอกบอกยืนยันว่าไม่มีนะคะตำรวจหนูเห็นจริงๆนะครับประมาณนี้ก็ถกเถียงกันอยู่ให้ปากคำกันอยู่โอ้จนสว่างจนไม่ไหวแล้วนะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงละก็เลย
ก็เลยกลับกันให้ปากคำสุดท้ายก็เลยกลับแต่ตำรวจก็ยังไม่ช่างไม่เชื่อใจอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายในสุดแล้วด้วยความเป็นฝรั่งชาวต่างชาติไม่ใช่คนพุทธเนาะเขาไม่ได้มีการเชิญอนุวิญญาณต่างๆใดๆนะฮะคือทางญาติก็ไม่ได้ปักจะไม่ได้เอาความเลยเขาบอกโอเคเขาคงจะเสียวจริงๆแล้วเขาคงจะมาให้เห็นอะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือจบเขาก็งมศพจนเจอได้จริงๆก็เป็นคนนั้นเลยนะที่เสียชีวิตเลยนะครับสภาพศพคือเสียชีวิตมาเกินเวลา6ชั่วโมงแล้วนะครับก็คือตั้งแต่หัวค่ำฮะชันสูตรพิสูจน์แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่แบบชัดที่สุดตั้งแต่ชีวิตที่เห็นมาชัดที่สุดในชีวิตที่เห็นมาที่มาเป็นร่างคนเลยเพราะเขาเชื่อสนิทใจเลยว่าดวงวิญญาณมีจริงๆแล้วเขาสามารถมาปรากฏให้เห็นไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยเห็นกัน3คนเลยที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันแล้วไม่ได้เมาเนี่ยเมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเมาพร้อมกัน3คนจนมองไม่ออกและคุยกับฝรั่งได้ขนาดนี้นี่นะครับแล้วก็ทีนี้พอกลับมาที่โรงแรมที่พักอยู่นะตอนนั้นก็หลอนเลยหลอนแบบว่าเห็นฝรั่งที่ไหนก็ตกใจทุกคนเลยจนฝรั่งหัวเราะฮะคือเดินไปไหนเจอฝรั่งอุ๊ยเนี่ยคือตกใจฝรั่งทุกคนเนี่ยที่เดินเข้ามาใกล้อ่ะคือกลัวอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะเป็นเรื่องที่เล่าโดยคุณเอชุติมานะครับเนาะนี่เรื่องนี้เห็นไหมไม่เจอใครไม่รู้นะพี่บอกว่าต้องให้หมอปลายไปดูว่าถ้าเขามีท่านยมเป็นเพื่อนนะฮะนี่หมอปลายนี่ก็เวอร์เกินนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวเล่ากันของคุณเอชุติมาอันนี้คือน่ากลัวเลยอันนี้คือก็มาสื่อเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมายุคนั้นเนี่ยกับ20ปีที่แล้วเนาะเอชุติมาก็ไปต่างจังหวัดกันกับไปกับเพื่อนเหมือนเดิมเป็นคนชอบเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวหลายๆที่นะครับก็ไปกับรถตู้นะรถตู้ตอนนั้นประมาณสักตีสองมั้งดึกๆเลยนะฮะก็ปวดฉี่ก็เลยแวะไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดในโซนของส่วนภาคกลางนั่นแหละนะฮะส่วนภาคกลางก็ขับรถไปสภาพถนนก็มืดนะสมัยก่อนมันไม่ได้สว่างปัจจุบันเนาะไฟทางมันไม่ได้สว่างขนาดนี้นะก็แวะเข้าไปจอดพักแล้วทีนี้ด้วยความง่วงเนาะกระบางคนก็นอนนะบางคนก็หลับขอพักสักกิ๊บหนึ่งนะเอชุดเดิมงั้นเดี๋ยวพี่ขอลงไปห้องน้ำหน่อยนะเพราะว่าปวดท้องอึมากเลยนะทุกคนหลับไปเลยแล้วกันนะฮะนะหลับในรถตู้รอนะฮะนะก็กลางคืนมันเย็นก็ไม่ได้เปิดแอร์ก็เปิดหน้าต่างแง้มๆมาเพื่อให้รับอากาศข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับเอก็เดินกันไปห้องน้ำหญิงห้องน้ำคือเงียบมากห้องน้ำเงียบมากเลยนะไปถึงปั๊บก็เปิดประตูเข้าไปก็ห้องน้ำก็สะอาดดีก็นั่งอึนะฮะสักพักหนึ่งนะเนี่ยเล่าฟังนะใช้วิจารณญาณการฟังนะคุณฟังฮะห้องน้ำต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าร่องด้านใต้เนาะด้านใต้ที่สามารถมองเห็นได้เอรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ข้างนอกเข้าใจว่าเป็นคนอื่นที่มาห้องน้ำเดินไปเดินมาเงี้ยฮะก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือสักพักได้กลิ่นสาบนี่ไงดีเจก็เลยส่งภาพให้เอเมดูไงเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะได้กลิ่นสาบเหม็นๆนะแปลกๆนะเอ๊ะยังไงสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเสียงเดินมันเดินมาบริเวณหน้าห้องที่เอนั่งอึอยู่นะฮะปรากฏว่ามีเท้าดำๆแบบช้ำเลือดช้ำหนองฮะค่อยๆแซะเข้ามาตรงประตูค่อยๆโผล่มาเอ๊ะตกใจมากนะเอ้ยใครๆอย่างเงี้ยฮะเท้าดำก็ค่อยๆโผล่เข้ามาโผล่แล้วมันนิ่งนะฮะเป็นสองเท้ามาชิดอยู่บริเวณประตูไม่ใส่รองเท้าด้วยนะฮะเอก็ร้องกรี๊ดลั่นเลยกรี๊ดแล้วกระทั่งเพื่อนๆในรถตกใจรีบวิ่งมาดูเอว่าผีนะผีอะไรผีอะไรไม่มีใครนะฮะเปิดประตูมาปั้งไม่มีใครสักคนเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาแกล้งเนี่ยมันต้องวิ่งสวนออกไปนะครับแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนที่ห้องน้ำมันก็จอดมันก็อยู่รถก็จอดอยู่ในห้องน้ำซึ่งมันใกล้กันมากวิ่งไม่น่าจะเกิน5-9ก็ถึงแล้วนะฮะไม่เห็นวิ่งดูด้านหลังไม่เห็นเอ๊ะว่าเห็นจริงๆเห็นจริงๆนะฮะก็ออกไปโหอกสั่นขวัญหายไปนั่งในรถนะครับสักพักหนึ่งนะฮะก็ทุกคนว่าไปไหมเอ๊ะว่าอย่าเพิ่งไปเอ๊ะรู้สึกแปลกๆนะฮะเอ๊ะเป็นคนที่มีเซนส์นะครับเอ๊ะบอกว่าเหมือนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะเอางี้เดี๋ยวเอ๊ะขอลงไปถามเด็กปั๊มก่อนไหมว่ามันเคยมีเหตุการณ์ใดๆหรือเปล่านะฮะก็ลงไปถามเด็กปั๊มว่าน้องช่วงระยะเวลาเดือนหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุแถวนี้ไหมแล้วพี่ทำไมเหรอพี่เจออะไรนะฮะพี่รู้สึกว่ามีเขามาสื่อประมาณนี้นะฮะก็เด็กปั๊มก็คุยกันแล้วบอกว่าเมื่อประมาณสักสัปดาห์ก่อนนี่เองมีอุบัติเหตุนะครับเป็นผู้ชายนะขับมอเตอร์ไซค์นะครับและด้านนอกเป็นถนนใหญ่ขับพุ่งออกไปแล้วก็มีรถใหญ่มาสวนชนใส่แล้วก็ลากไปเสียชีวิตหน้าปั๊มน้ำมันเลยแต่ว่าผู้ชายคนนี้เพิ่งเติมน้ำมันเสร็จมอเตอร์ไซค์นะฮะรถมอเตอร์ไซค์เขาอยู่เลยแล้วเขาก็เอาภาพของเขาเรียกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เกิดเหตุนะฮะที่เด็กปั๊มก็ถ่ายไว้เพราะวันนั้นคนมุงดูกันเยอะมากเอามาให้เอดูว่าเนี่ยพี่เพิ่งไม่นานมานี่เองเป็นภาพที่เขาถ่ายไว้สมัยก่อนเป็นกล้องดิจิตอลนะไม่ใช่กล้องมือถือนะกล้องดิจิตอลเก็บเอาไว้เอบอกว่าพี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเขามาให้เห็นแล้วทางด้านปั๊มได้มีการทำบุญอะไรให้เขาไหมก็เลยมีการแนะนำว่าทำบุญให้เขาซะเพราะว่าจิตสุดท้ายในเขาเสียชีวิต
ที่บริเวณปั๊มแห่งนี้นะเขาจะอยู่ตรงนี้น้องอาจจะเจออาจจะเห็นก็ได้หรือบางคนอาจจะสื่อได้อย่างพี่สื่อได้เขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวพี่จะไปทำบุญให้เขาแล้วก็บอกให้ผู้จัดการปั๊มแล้วก็ที่นี่ด้วยทำบุญให้เขาแล้วก็ส่งให้ไปสู่ผู้พูนที่ดีไม่งั้นเขาจะอยู่ที่นี่ตลอดเพราะจิตสุดท้ายเขาอยู่ที่ปั๊มที่นี่จิตสุดท้ายเขาอยู่ที่ห้องน้ำเขาจะวนอยู่แถวนี้นะก็มีการพูดคุยกันเด็กปั๊มก็กลัวกันนะฮะก็กลัวกันนะฮะก็กลายว่าเปิดไฟสว่างกว่าเดิมอีกนะฮะเอก็เลยขับก็เลยออกไปขับรถไปก็ว่าจริงๆเรื่องนี้น่ากลัวแต่ว่าสุดท้ายได้ช่วยเขาได้ช่วยเขาคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นฮะก็เป็น2เรื่องที่เอเจอแล้วก็แบบมาเห็นอีก1ร่างคือมาเห็นเป็นตัวฝรั่งอีกนี้มาแบบเป็นเท้านะฮะเหมือนที่ดีเจส่งให้อเมดูฮะenjoy เห็นนะ enjoy ดูภาพที่ดีเจส่งให้ดูอันนี้ที่คุณฟังอยากเห็นไหมรายการนี้เขาไปถ่ายทำที่สุสานร้างที่สุสานไม่สุสานที่สุสานรถร้างรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุเขาจะเอารถไปกองไว้เยอะๆและรายการเขาไปถ่ายทำในช่วงที่กำลังเอากล้องหันซ้ายขวาแล้วปรากฏว่ามีมือที่มีมือโผล่มาจากหลังคารถทีมงานก็เฮ้ยใครพอใครปั๊บวิ่งมาปั๊บหายเลยถ้ามีคนอยู่บนหลังคารถเอามือเอื้อมมามันต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะแต่กล้องถ่ายมาปั๊บหายเลยหน้าต่อตาเลยด้วยแบบเพียงแค่ไม่เกิน 3-4 วิฮะคือมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่คนแน่นอนอันนี้เจก็เลยเชื่อสิใจว่ามันมีจริงๆนี่คือร่างสุดท้ายที่เขามาให้เห็นนะฮะ enjoy เนี่ยเห็นไหมเห็นอะไรยังนะร่างสุดท้ายนะฮะเอามาให้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของลูกของคุณเอชุติมาดารายุค90นะฮะจะยังมีอีกหลายเรื่องอยู่ที่เธอจะเจอส่วนมากจะเป็นพวกแค่กลิ่นแค่เสียงแต่ได้เห็นเป็นตัวนี้คือชัดสุดที่เธอเล่าให้ฟังนะครับเนาะอ่ะแล้วคุณฟังละคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองบอกกล่าวนะลองบอกกล่าวแล้วก็นำเสนอกันได้ก็แล้วกันครับนี่เรื่องหลอนเนาะเรื่องพวกนี้ไม่เจอกับใครนี่ไม่เชื่อนะคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อดิเจก็ไม่เชื่อเมื่อก่อนสมัยก่อนแต่พอเราเจอหลายๆเหตุการณ์ที่เจอในชีวิตจริงมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรมันก็เลยคิดว่าเออเขาคงมีจริงๆแล้วล่ะนะเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้เชื่อแบบโอ้โหตะพื้นตะพืออะไรก็ผีหมด 100% ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะ

ลอดเลยเพลงนี้นะครับนี่คือผวังจิตในเวอร์ชันนิชานะครับนะนี่คือเพลงที่หยิบให้ฟังด้วยนะหลอนนะผวังจิตนะครับส่งภาพให้อเมะแล้วก็เอนจอยดูเอนจอยอเมะเห็นภาพที่ส่งไปดูยังอันนี้ภาพจริงนะฮะรายการที่เขาไปถ่ายทำที่สุสาน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะเป็นเพลงกับทศกัณฐ์เนาะพระลักษมณ์นะพระลักษมณ์ผู้เสียสละนะครับนะส่วนคุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะครับวันนี้กันถึง5โมงนะตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่5โมงเย็นกันแล้วนะครับท้องฟ้าก็ครึ้มเนาะฟังเรื่องหลอนก็สนุกดีเหมือนกันนะสีลักสีดาพี่สีดาสีป้าดาวันนี้มีข่าวป้าดาไหม นะครับอ่ะว่ากันไปแล้วกันเพื่อความบันเทิงนะอังคารคุมโป่งนะครับเนาะเอาละช่วงนี้ก็ได้จะเข้าห้ามเงินกันแล้วพี่โอนะฮะได้เวลาเดินทางกลับบ้านของหลายๆคนแล้วนะครับนะรวดเร็วทันใจนะช่างเบิร์ดสันหลวงฟังอยู่ป่ะช่างเบิร์ดหายหน้าไปหลายวันมากเลยไม่แน่ใจไปรับงานที่ไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะช่างเบิร์ดสันหลวงเขาชอบดูรายการคลิปผีอันนี้บอกว่าเรื่องวันนี้ดูหลอนกว่าเมื่อคืนอีกนะฮะอย่างที่บอกคุณฟังไปเรื่องหลอนนี่มันมีหลายแบบคุณฟังฮะถ้าใครชอบพอดเรื่องแบบละครให้ฟังพี่แจ็คให้ฟังช่อง YouTube ต่างๆที่เขามาเล่าที่เป็นพอดละครแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแต่ดีเจเป็นคนที่ชอบเรื่องจริงมันอาจจะจริงบ้างมันอาจจะจริงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่ว่าเป็นคนชอบเรื่องจริงเรื่องจริงดูจากอะไรรู้จักดูจากคนเล่ามันจะไม่มีอะไรเลยมันจะแค่เห็นแค่เจอแค่สัมผัสแค่ได้กลิ่นแล้วก็จบมันจะไม่เป็นพล็อตเรื่องถ้าเป็นพล็อตเรื่องคือเรื่องเขาวางโครงเหมือนนักแต่งนิยายฮะคนแต่งนิยายคือคนเขาจะวางพล็อตเรื่องก่อนนะสมมติว่าเขาจะแต่งนิยายเรื่องนางเอกเป็นนางเอกเป็นผู้ต่ำต่ำต้อยเนี่ยพระเอกเป็นผู้สูงส่งเนี่ยนะเขาจะแต่งเขาจะเริ่มวางของเรื่องก่อนเนี่ยนะนางเอกนะเป็นชาวบ้านนะเป็นแม่ค้าพระเอกนะเป็นหมอนะเป็นทันตแพทย์นะเนี่ยเขาจะเริ่มวางของเรื่องแล้วสมมตินะสมมตินะเขามาเจอกันที่ตลาดแห่งหนึ่งนี่อันนี้เขาเรียกว่านักแต่งเรื่องหรือผู้กำกับเขาจะแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันจะไม่มีอะไรที่ประติดประต่อกันได้เลยเจอคือเจอเห็นคือเห็นเจออะไรคือบอกอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอาจจะใส่กิมมิคความน่ากลัวนิดนึงมาต่างๆมีรอยเลือดกินเม้นอะไรเขาก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะแต่มันมีเขาโครงที่แบบว่าเขาเจอจริงๆอะไรเงี้ยนะฮะป้าดารับทราบข้อกล่าวหามีมาตรา112นี่พี่หนุ่มใช่ป่ะบางคนก็ให้ AI แต่งเรื่องให้จริงๆนะเด็กเจนซีเนี่ยให้ AI แต่งเรื่องให้จริงๆนะสอบเป็นใช้ AI สอบให้เลยนะครับเอาละตรงนี้นะครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลา5โมงเย็นแล้วนะฮะเวลาไวจังเลยเนาะมางั้นเดี๋ยวขอหนึ่งเพลงไหมวันนี้ไม่มีอะไรมากวันเสาร์สบายๆก็เล่าเรื่องหลอนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปชิวๆกันนะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับ4โมงเย็นกับอีก50นาทีคุณผู้ฟังครับมาช่วงท้ายรายการกันช่วงนี้นะครับ

0: ็สุขใจนะพี่ก็สุขใจนะทนายหนุ่มนะแล้วครับมาถึงช่วงเวลาของ5โมงเย็นกันแล้วตอนนี้อีก5นาทีจะ5โมงแล้วคุณฟังอยู่กันมาตั้งแต่บ่าย2เนาะเปิดเพลงกันไปยาวๆวันนี้วันเสาร์สบายๆนะครับ19กันยายนเพิ่มแป๊บเดียวเพลง10วันนะทนายหนุ่มนะก็จะเข้าสู่สิ้นเดือนกันแล้วนะครับกันยาและก็ตุลาช่วงนี้ค่ำไวแล้วนะครับและยิ่งเจอฝนด้วยเนาะยิ่งเจอฝนและยิ่งมืดไวยิ่งค่ำไวนะ5โมงเย็นมี5โมงครึ่งแล้วกันอ่ะมืดแล้วนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าภาคกลางและภาคอีสานนะจะค่ำไวกว่าภาคไม่ใช่สิอาจจะจะค่ำไวกว่าภาคเหนือใครที่อยู่ทางภาคอีสานอุบลราชธานีอยู่ทางบุรีรัมย์ศรีสะเกษอะไรเงี้ยจะค่ำไวคนอยู่ภาคใต้คนอยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันตกจะค่ำช้ากว่าเพราะว่ามันจะมีช่วงโลกเราที่มันโค้งฮะอายง่ายถ้าสมมติว่าอะไรนะถ้าสมมติว่า6โมงเย็นนะกันนะฮะถ้าอยู่อุบลราชธานีอ่ะมืดแล้วแต่ถ้าอยู่เชียงใหม่อ่ะกำลังโพลเพลอยู่กำลังจะมืดอย่างนี้ละกันพี่หนูว่าตอนนี้เช้าๆมาอากาศเย็นแล้วนะดีเจใช่ฮะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาครับทำให้อากาศตอนเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเนาะอันนี้บอกว่าแป๊บๆก็จะสิ้นปีอีกแล้วค่ะดีเจไวมากๆเลยใช่ครับไวมากๆเลยไวมากๆเลยไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับบางครั้งบางทีลืมทำนั่นทำนี่ถ้าเราไม่ได้สนใจวันเวลามันจะผ่านไปไวมากๆเลยแต่แล้วถ้าเราโมแต่นับเมื่อไหร่จะวันศุกร์เมื่อจะวันเสาร์เนี่ยมันจะช้าไปเรื่อยๆนะฮะมันจะยิ่งไปตามกาลเวลาเนาะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาตุลาพฤศจิกาธันวาเดี๋ยวก็ตุลาแล้วก็เข้าสู่ลอยกระทงนะฮะปีนี้ลอยกระทงอยู่ในช่วงปลายเดือนนะอยู่ในช่วงปลายเดือนนะครับนะครับอ้าวข้างนอกฝนตกอีกแล้วทนายหนุ่มแยกสนามบินตกอีกแล้วนะฮะกลางเมืองเชียงใหม่นะฮะงั้นเริ่มรายการเลยไหมเนาะเดี๋ยวขอพักเสียงก่อนนะฮะย้ำอีกรอบนะเดี๋ยววันจันทร์นะครับวันพรุ่งนี้จะไปถอนฟันยังตื่นเต้นอยู่นะฮะคือไม่ได้อะไรมากนะถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่าคือกลัวมันกระทบกับงานเฉยๆกลัวว่าจะจัดรายการไม่ได้กลัวจะเจ็บปากนะฮะกลัวว่าจะแบบพูดไม่ชัดอย่างเงี้ยกลัวหลายอย่างเฉยๆคือกังวลใจนะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันพูดไม่ชัดมันพูดไม่ได้ทำให้งานเราเสียจะเกิดมีงานจัดรายการมีสปอตโฆษณาจะพูดไม่ชัดเฉยๆพวกก็ไม่เคยจัดอะไรฟันเลยทั้งชีวิตนะแต่พรุ่งนี้เขาจะนัดประมาณสัก4โมงนะครับที่คลินิกจัดฟันแต่แถวเนี้ยเชียงใหม่เนี้ยอยู่แถวไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นสปอนเซอร์เลยด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะได้มาประชาสัมพันธ์ในรายการนะฮะก็เห็นว่าจะมีการถอนฟันคุณหินปูนนะไม่แน่ใจว่าจะใส่เครื่องมือจัดฟันเลยไหมหรือว่าต้องรอให้แผลมันดีก่อนนะฮะก็ตื่นเต้น กลัวนะฮะพี่หนุ่มส่งภาพมานะฮะตอนนี้ฝนตกปอกแปะอันนี้ถนนเส้นไหนพี่มีอะไรเกิดขึ้นเอ่ยกำลังขับรถอยู่นะฮะบนซอยเอาไปหาตอนยุทธจอมทองเหรออ๋อก็ว่านะฮะคุ้นๆนะเหมือนที่ไหนสักที่เหมือนเคยมีน้ำท่วมอันนี้คือภาพที่ยังไงไม่เข้าใจภาพพี่หนุ่มถ่ายมาหรือเอามาจากโซเชียลหรือมาจากออนไลน์มีรายงานว่าที่อำเภอจอมทองนะครับมีแม่น้ำแม่กลางนะครับไหลทะลักออกมานะครับในส่วนของอำเภอจอมทองโซนที่ใกล้น้ำแม่กลางนะฮะโอ้เพราะว่าฝนมันตกเยอะเนาะนะฮะฝนมันตกเยอะคุณฟังฮะน้ำก็เลยไหลลงมานะฮะอ๋อนี่เพื่อนส่งมาใช่ไหมฮะโอ้โอเคนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าบ้านแม่กลางพี่บ้านแม่กลางบ้านลุ่มเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับน้ำแม่กลางน้ำจากน้ำตกแม่กลางนะฮะมันจะเป็นน้ำที่รวมน้ำตกแม่ยะแม่กลางไว้ด้วยกันแล้วก็ไหลมาตามสายและเข้าตัวอำเภอจอมทองแล้วมันจะมีหมู่บ้านที่อยู่ติดๆกับริมน้ำตรงนั้นฮะที่น้ำจะท่วมทุกปีบางปีนี่ท่วมระดับคอเลยนะฮะน่ากลัวมากๆเลยเลยจะลืมเปิดเพลงของคุณนัทนะฮะงั้นฟังเพลงของพี่นัทดีกว่าปิดท้าย1เพลงเดี๋ยวมาลารายการกันชื่อเพลงว่าไอ้ยุ้ยนะฮะไอ้ยุ้ย1เพลงนะครับมาเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับนะพี่หนุ่ยเย็นเพราะว่าผิวเหี่ยวหรือเปล่าครับเป็นไปได้พี่ผิวก็อาจจะเหี่ยวก็ได้จะไปรู้นะฮะ เป็นเหี่ยวฟ้า1เพลงจากพี่นัทนะครับ1เพลงครับ
1: ค่ะ

0: ไอยูใช่ไหมนี่คือไอยูเพลงนี้น่ารักดีเนาะนะยายกินลำไยน้ำยายยายไหลย้อยนะฮะที่เขาย้อยเพชรบุรีนะฮะ
1: ชื่อไอยูลูกมยงพ่อชินตะแยม
0: ตลกเลยอะเพลงนี้นะเอาปิดท้ายเลยกันนะฮะรวยไม่ไหวแล้วโว้ยนี่ไม่ต้องเปิดนะตะเนิ่นนะแหวกชาวบ้านเขาพอแล้วนะฮะนะครับเอาเลยครับตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวคืนนี้พักผ่อนกันเนาะวันนี้ใครจะไปเที่ยวไหนจะพักผ่อนที่ไหนก็มีความสุขละกันหลายๆที่อาจจะมีฝนตกบ้างสลับมืดสลับสว่างและก็ฟังเพลงกันไปสบายๆกับ BP Radio ละกันขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะให้การดูแลกันช่วงนี้ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยครับแวะไปใช้บริการได้กันละกันครับฝากด้วยขอบคุณสำหรับการเล่นเพลงมาห้าโมงเย็นขอตัวก่อนครับคุณฟังแล้วเจอกันนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radioขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ย้อนหวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862 เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio BP Radio

Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM975 เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดเพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084 045 6866

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง Thanks for listening to BP Radio Online Thailand